0: เด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษกันหนึ่งจบแล้วพระสงฆ์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองพระราชาคณะรวม75รูปและพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรม5รูปแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จไปประทับพระยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตเจ้าพนักงานตั้งบายสีแก้วทองเงินพราหมณ์เบิกแว่นโหรหลวงและข้าราชบริพารในพระองค์รับแว่นเวียนเทียนสมโภชดวงพระบรมราชสมภพการแต่งกายเช้าถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชพระสงฆ์ถวายพรพระทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษพระสงฆ์ถวายพระพรแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569
1: ในวันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้ารับเสด็จณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลทั้งนี้จะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AMตั้งแต่เวลา 18:50 นเป็นต้นไป
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังต่อไปนี้วันพุธที่29กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:00 นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล้านนภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนนมัสการทรงประเคนพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะแล้วเสด็จกลับอันหนึ่งในวันเดียวกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพระนครทรงจุดธูปเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยและถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธสีหิงณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์การแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569
1: กรมการศาสนาและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาพร้อมตั้งปณิธานทำความดีลดละเลิกอบายมุขเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
2: กรมการศาสนาจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตเชิญชวนพุทธศาสนิกชนศึกษาหลักธรรมบำเพ็ญศาสนกิจรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขและสร้างคุณธรรมจริยธรรมสืบสานประเพณีอันดีงามของแต่ละท้องถิ่นส่วนกลางจัดพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธรูปประจำกระทรวงวัฒนธรรมพิธีหล่อเทียนพรรษาส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศร่วมกับคณะสงฆ์และภาคส่วนต่างๆจัดกิจกรรมอาทิพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการปฏิบัติธรรมและเจริญจิตภาวนาการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนแสดงพระธรรมเทศนารวมถึงสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุประจำปีเกิดและการเวียนเทียนขณะเดียวกันสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์โดยในวันนี้เวลา 17:00 น.จะมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาต่อด้วยพิธีจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมรับฟังพระธรรมเทศนาในการนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่819และ891กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา 16:45 นาทีเป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
0: รัฐบาลขอให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคม
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคมนี้และหากต้องแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี้โดยกระทรวงมหาดไทยมีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Serviceในพื้นที่878อำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประปานครหลวงหรือกปน.ขยายระยะเวลาลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านค่าน้ำประปาภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันที่30กันยายนนี้เพื่อบรรเทาภาระค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะให้การสนับสนุนไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทรัฐสนับสนุน100บาทและผู้ใช้สิทธิ์ชำระส่วนต่างและหากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้ใช้สิทธิ์ต้องชำระค่าน้ำประปาเต็มจำนวนชวิสาประทุมมารายงาน
1: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจผลสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเสร็จแล้วพบมีการแก้ไขคะแนนใหม่ 5,129 รายต้องถูกเพิกถอนการบรรจุข้าราชการทันทีส่วนผู้ที่สอบผ่านอย่างสุจริต 11,030 รายมีสิทธิ์รับราชการตามปกติน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการตรวจสอบการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นมีความคืบหน้าต่อเนื่องสามารถจับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้เกือบทั้งหมดยืนยันจะดำเนินการถึงที่สุดตามพยานหลักฐานและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดเพื่อเรียกศรัทธาของประชาชนกลับคืนมาพร้อมสั่งวางระบบป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
5: จับโกงได้เกือบหมดแล้วทางคณะกรรมการแม้กระทั่งคณะกรรมการรับมอบอำนาจไปดำเนินการเรื่องนี้ก็ทำการประกาศเพิกถอนรายชื่อนะครับคนที่ทุจริตแล้วด้วยกลไกของรัฐบาลกลไกของกระทรวงที่เรามีมาทั้งหมดเราก็ทำให้เราสามารถหาจุดที่เป็นการทำผิดได้และเดี๋ยวก็จะมีต่อมาเรื่อยๆทุกอย่างก็จะถูกตีแผ่ออกมาผมก็ซึ่งมีความสบายใจดีใจใหญ่ว่าเรื่องนี้มันจะไม่มีทางเป็นมวยล้มต้มคนอื่นอย่างแน่นอน
4: ด้านนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทเปิดเผยว่าตรวจสอบผลการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568เสร็จเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเดิมมีการประกาศและบรรจุไป 55,193 คนแต่พบมีการแก้ไขคะแนนผู้เข้าสอบ 5,925 รายโดยในจำนวนนี้มี5,129 รายเป็นผู้ที่สอบไม่ผ่านแต่ถูกแก้คะแนนให้ผ่านซึ่งกลุ่มนี้ต้องถูกเพิกถอนการบรรจุข้าราชการทันทีและดำเนินการตามกฎหมายและอีกกลุ่ม790รายคือผู้ที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่ถูกแก้คะแนนโดยไม่จำเป็นส่วนผู้ที่สอบผ่านอย่างสุจริตจำนวน 11,030 รายมีสิทธิ์รับราชการตามปกติวาสนาตระเกตรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเข้มงวดควบคุมกัญชาเพื่อการแพทย์เดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากการดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นพบว่ามีร้านกัญชาที่ไม่ต่อใบอนุญาตจำนวน533แห่งและร้านที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต12แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังหากพบว่ายังลักลอบเปิดให้บริการหรือกระทำผิดรัฐบาลย้ำเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อจัดระเบียบสังคมและเพื่อสร้างความปลอดภัยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างโดยบ้านเรือนและสถานประกอบการหลายหมื่นแห่งไม่มีไฟฟ้าใช้โครงสร้างพื้นฐานอาทิถนนและสะพานได้รับความเสียหายอาคารสิ่งปลูกสร้างหลายแห่งพังถล่มลงมานอกจากนี้รถไฟบนเกาะคิวชูและท่าอากาศยานนานาชาติคุมาโมโตะต้องหยุดให้บริการสำนักงานดับเพลิงเมืองคาชิมะในจังหวัดคุมาโมโตะเปิดเผยว่าประชาชนราว20คนถึง30คนยังคงติดอยู่ภายใต้อาคารของศูนย์การค้าอิออนมอลล์คุมาโมโตะหลังเกิดการระเบิดและชั้น2ของอาคารศูนย์การค้าแห่งนี้พังถล่มลงมาภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง
10: นายชินจิโร่โคอิซูมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นระบุว่ากองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นดำเนินปฏิบัติการกู้ภัยที่ศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะพร้อมส่งกำลังพลประมาณ 3,600 นายไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อปฏิบัติภารกิจบรรเทาภัยพิบัติและช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลกำลังประเมินความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในพื้นที่จังหวัดคุมาโมโตะซึ่งเคยเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อ10ปีก่อนขณะเดียวกันรัฐบาลได้รับแจ้งว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุไฟฟ้าดับและเกิดเพลิงไหม้ในหลายพื้นที่รวมทั้งมีรายงานถนนและสะพานได้รับความเสียหายและอาคารพังถล่มโดยขอให้ผู้ประชาชนดูแลตนเองและอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นยกเลิกประกาศเฝ้าระวังสึนามิเมื่อช่วงเย็นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่ยังคงเตือนว่าพื้นที่ประสบภัยอาจเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นอีกรวมทั้งความเสี่ยงจากเหตุดินโคลนถล่มในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนพบหารือเป็นการส่วนตัวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐโ โดยไม่มีนักข่าวเข้าร่วมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก่อนพิธีศพของนายลินเซ่เคลแฮมอดีตวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนสำคัญที่สุดของยูเครนประธานาธิบดีเซเลนสกี้เปิดเผยผ่านหลังการพบหารือดังกล่าวโดยระบุว่าเขากับประธานาธิบดีทรัมป์มีการพบปะพูดคุยที่ดีโดยทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับคำมั่นสัญญาของประธานาธิบดีทรัมป์ในการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ระหว่างวันที่7-8กรกฎาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับการที่สหรัฐจะออกใบอนุญาตให้ยูเครนผลิตระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตรวมทั้งหารือเกี่ยวกับการฟื้นฟูกระบวนการทางการทูตหลังการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียหยุดชะงัก
10: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกสนุกเกอร์สะสมคะแนนดิวิชั่น1 Thailand Ranking รายการที่5หัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบไวการ์ด F1 เทพชัยยาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกยังคงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมแทงชนะบอยเซนจูรี่สุภโชคก่อเสริมสุข4-1เฟรมผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปดวลกับอันฟี่ลีนักสอยคิวจากอังกฤษบุตรชายของสตีเฟนลีมืออันดับ5ของโลกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปี LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวบรัฐกรภาชีรัตน์เยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีชนะยัตเนตราชโความือวางอันดับ7จากฮ่องกง2-1เซตก็รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอนันต์นาทีพงศิริเลิศจากไทยเช่นกันขณะที่พิชพงศ์จีนาพันธ์มือวางอันดับ6ผู้ชนะจาริศชุยจากฮ่องกง6-1ทั้ง2เซตผ่านเข้ารอบ8คนได้เช่นกันด้านหญิงเดี่ยวจันทรรัตน์ธนานิสรนักหัวไทยโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะโอเดริรอยหว่องมือวางอันดับ7จากฮ่องกง6-2และ6-3จันทรรัตน์เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมือวางอันดับ1ของรายการที่หัวชนะซาไมราเฟอร์นันโดจากศรีลังกา6-0ทั้ง2เซตสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ14นักกีฬาทีมหญิงชุดลุยศึก CV ครับ2026เล็กแรกที่ประเทศเวียดนามระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมโดยเปิดโอกาสให้ดาวรุ่งหลายคนติดทีมชาติชุดใหญ่อย่างเซราแอนโคมานิรารัตน์ศรีกุตาวริศราศรีทาเลิศนันทพัฒน์มูลจากคำและปัชญาพลธรรมประสานกับแกนหลักอย่างนันนิชาใจแสนที่รับหน้าที่กับตันทีมอัชราพรคงยศศศิภาพรจันทวิสูตรและแก้วกัลยากมุนทลาซึ่งเป้าหมายยังคงลุ้นแชมป์ซีวีครับโดยการพักผู้เล่นตัวหลักบางรายหลังจบศึกเนชั่นลีกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับศึกชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากระหว่างวันที่7-9สิงหาคมนี้จะเป็นศึกตัดสินตำแหน่งแชมป์ประเทศไทยและผู้ครองถ้วยพระราชทานในแต่ละรุ่นประจำปีนี้โดยคาดว่าจะมีนักกีฬาและผู้ติดตามเดินทางมาร่วมงานกว่า 2,000 คนพร้อมฝากถึงนักปั่นให้รีบจองที่พักก็จะเต็มหมดทุกแห่งส่วนแฟนกีฬาจักรยานติดตามชมการถ่ายทอดสดของไทย PBS วันอาทิตย์ที่9สิงหาคมเวลา14:00 น.ถึง16:00 น.และติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Live Thai Cycling Association และ YouTube TCA Channel การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีกกรมพละศึกษาเดลีนิวครับ2026มี16ทีมเข้าร่วมการแข่งขันนัดเปิดสนามจะแข่งขันในวันพุธที่5สิงหาคมโดยที่สนามสุพัชราสัยคู่แรกเป็นเกมในกลุ่มดีส่วนกุหลาบวิทยาลัยเจอกับราชวินิตบางแก้วเวลา10:00 น.และคู่ที่2เป็นคู่เปิดสนามอย่างเป็นทางการในกลุ่ม C โดย2โรงเรียนในเครือจตุรมิตรอัสสัมชัญแชมป์เก่าพบกับกรุงเทพคริสเตียนในเวลา13:30 น.พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12ในช่วงวันที่29ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือ
10: ือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิมหาสารคามขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:03 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64ซนติเมตรและเวลา 21:21 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร13ซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรและเวลา 14:08 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47
12: 1นาทีกับกปท.การใช้รถโดยสารสาธารณะอย่างถูกวิธีไม่เพียงช่วยให้การเดินทางสะดวกและประหยัดแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารทุกคนโดยสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 1. เลือกใช้รถที่ถูกต้องตามกฎหมาย 2. ขึ้นลงรถอย่างระมัดระวัง 3. คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง 4. ปฏิบัติตามกฎและมารยาทบนรถความปลอดภัยเริ่มตั้งแต่การเลือกรถรถเช่าเหมาที่ได้มาตรฐานไม่ได้ให้แค่ความสะดวกแต่ยังช่วยปกป้องทุกชีวิตตลอดการเดินทางด้วยรถที่ผ่านการตรวจสภาพถูกต้องผู้ขับรถมีใบอนุญาตสาธารณะมีระบบ GPS และประกันภัยผู้โดยสารเลือกให้ถูกตั้งแต่ต้นเพื่อให้ทุกการเดินทางปลอดภัยจนถึงปลายทางหากพบการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยแจ้งสายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าพฤหัสบดีพฤหัสบดีเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าพฤหัสปฏิแปลว่าผู้เป็นใหญ่หรือผู้เป็นหัวหน้าในหมู่ผู้สวดอ้อนวอนพฤหัสบดีเป็นชื่อดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อมองจากโลกเห็นเป็นดาวสุกสว่างใกล้เคียงกับดาวอังคารแต่มีสีแสดและใช้เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันพุธและเป็นชื่อเทพเรียกว่าพระพฤหัสบดีตามตำนานของอินเดียโบราณเล่าว่าพระพฤหัสบดีมีกายสีแสดมีกวางเป็นพาหนะเป็นเทพซึ่งเป็นผู้นำสวดพระเวทในเวลาประกอบพิธีกรรม ต่อมาได้รับยกย่องให้เป็นครูและเป็นที่ปรึกษาของถวยเทพทั้งหลายในทางโหราศาสตร์คนไทยจึงนิยมว่าวันพฤหัสบดีเป็นวันครูและเป็นวันที่เหมาะจะประกอบพิธีไหว้ครู
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่1เพลงและศิลปะการแสดงของมอญที่โดดเด่นคือปี่พาทย์มอญการบรรเลงเพลงของวงปี่พาทย์มอญในประเทศไทยมีทั้งบรรเลงเพลงมอญดั้งเดิมที่นำมาจากเมืองมอญและที่ดัดแปลงขึ้นใหม่โดยคนไทยและคนมอญรวมทั้งลูกหลานมอญที่เกิดในประเทศไทยซึ่งเรียกว่าเพลงสำเนียงมอญนอกจากใช้บรรเลงทั่วไปแล้วยังใช้ประกอบการแสดงรำมอญและการแสดงอื่นๆส่วนวงเครื่องสายมอญใช้แสดงร่วมกับการแสดงทะแยมอญหมายถึงการขับร้องเพลงและดนตรีมอญในประเทศไทยนอกจากจะส่งอิทธิพลต่อเพลงและดนตรีไทยขณะเดียวกันเพลงและดนตรีไทยก็ส่งอิทธิพลต่อเพลงและดนตรีมอญด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
10: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการวางแนวทางพร้อมรับมืออัตราจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยไปยังสหรัฐรอบใหม่ค่ะ
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
17: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได
0: ้กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้ติดตามรับฟังคำปราศัยของนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี2569ครับ
18: พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักดิฉันนางสาวสบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้มากล่าวคำปราศัยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยเป็นสิ่งที่แสดงว่าชาติไทยมีอารยธรรมสูงส่งมาแต่โบราณเพราะคนไทยมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเองเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้และความคิดของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนถึงปัจจุบันความรู้ที่สืบทอดมานั้นล้วนแต่เป็นรากฐานของการ
19: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันธ์จำหน่าย พระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
20: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
21: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
22: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
23: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้ามันหนังหลักเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูหดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร
7: 080-194-5318เด้พี่น้อง
8: ส่วนโตผมมาทางนี้บ่ยาย
9: อ๋าเมียโตบ่ล่ะแค่เห็นมันเต้นอยู่หน้าเวทีละครตอนปูน
8: น่ะเฮ้ยทำไมหาวเนาะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชา

0: หิ้งพระธรรมาสบุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ขาเขาได้แค่ครั้งเดียวเองเลยแต่ความหักนี่มันขาเขาไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะตายวันนี้ไอ้

0: สิจากไปบ่บอกบ่กล่าวไ
1: ปบ่เป็นหยังบ่จากมานี่มื้อหน้าก็จากกันคือเก่าบ่มีหยังมาการันตีได้ดอกบ่ผู้อื่นพอสิยังมีชีวิตอยู่บ่มีความสุขกับปัจจุบันมีความสุขกับสิ่งที่จะเป็นมีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่แล้ว

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้ว

เสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5

少来怕辣皮面发谁汤，少来怕辣皮面发谁汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนังสือ

มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่างดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: นาคาหลวงตางพระองค์ของรัชกาลที่5เนาะเพิ่นมาปกครองหัวเมืองมณฑลอีสานนะคะแล้วก็พำนักอยู่ที่เมืองอุบลราชธานีนะให้ได้มีการคิดให้มีการแห่ขบวนเทียนพรรษาแล้วก็ให้มีการทําเทียนพรรษาเป็นรูปพระพุทธเจ้าเป็นรูปอย่างที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาขึ้นมานะก็สืบมาตั้งแต่พุ่นล่ะค่ะพี่น้องคะสําหรับงานแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีนะแล้วก็จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ก็ได้มีการสืบทอดสืบต่อมานะสาวงปู่กานำว่าน้ำจ่าสู่อีพออีแม่พี่ปานอาฟังนะพอตอนนี้ก็ลิงก์รายการไปอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีคือกันนะคะพี่น้องจ้าทุกมองทุกบอนนั่นแหละนะที่รับสัญญาณใดนะกับบริษัทบุญจันทร์สมุนไพรนะคะดีเจสาวงปู่ค่ะนำฝากนำตอนอีพออีแม่เด้อนะสินค้าทางด้านการเกษตรสินค้าทางด้านสุขภาพนะคะยิ่งตอนนี้ฝนตกนะคะพี่น้องค่ะเพิ่นว่าพายุเข่าเด้นะกะกรมอุตุนิยมวิทยานี่แม่นๆค่ะพี่น้องบอกว่าจะมีพายุฝนนะ28 29 30 3วันนะฝนจะตกทั้งวันเนาะสันตกคอยตกแห้งกะวากันไปนะแต่ละจังหวัดนะแต่ว่าจะตกนะคะนี่ก็เป็นทึมนิมิตหมายที่ดีแต่ว่าตกซ้ำนี่บ้านเฮาบ่ท่วมอยู่แล้วพี่น้องนะน้ำในเขื่อนลำเปล่าเนี่ยก็ยังหน่อยอยู่นะคะเพราะว่าปีนี้ฝนเว้าซาผู้เฒ่าไปวัดเพิ่นเว้ากันเนาะอยากให้มันตกจัก3มื้อว่าซั่นตกแบบนี้เพิ่นว่าตกที่ผ่านมาก็บ่เป็นน้ำเป็นตอนบ่พอได้หว่านปุ๋ยเพิ่นว่าจังซี่นะพี่น้องเนี่ยตกแบบนี้อีกสัก2วัน3วันหน้าโขกนะที่มันเป็นหน้าดินทรายนะแม่พี่น้องมันก็จะได้มีน้ํานะคะจะได้มีน้ําไว้ถวานปุ๋ยใส่เข้านะถ้าหน้าท่ามตกแบบนี้2มื้อ3มื้อมันก็จะโห่งอยู่พี่น้องมองใดมีน้ําแล้วมองใดเพิ่นซื้อโซเลพลัดนะซื้อปุ๋ยของเฮาไปใส่แล้วเนี่ยก็งามขึ้นละเด้พี่น้องบางมองกระทาน้ําคือว่ามันบ่ล่ะถ้ามองได้ไกลแหล่งน้ำนาที่เป็นน้ำคลองน้ำยางนะพี่น้องคะก็จะรอน้ำจากเทวดาน่ะน้ำฝนนั่นละพี่น้องคะจึงจะได้หว่านปุ๋ยแม่นบ่ล่ะเนี่ยนะคะหลายๆที่นะคะกำลังจะไปหาซื้อปุ๋ยละนะคะอย่าลืมเด้อนะเราก็มีจำหน่ายนะคะศูนย์จำหน่ายของเฮาเนี่ยมีเกือบทุกจังหวัดนะคะยิ่งโดยเฉพาะในภาคอีสานเนี่ยมีทุกจังหวัดเด้อพี่น้องเด้อนะสำหรับศูนย์จำหน่ายโซเลพลัดนะโซเลพลัดคืออะไรนะโซเลพลัดก็คืออะมิโนฮิวมิกนะคะที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่ดีกว่าปุ๋ยอินทรีย์เพราะว่าเฮามาร่วมกันไว้แล้วนะคะพี่น้องมีถาดอาหาร6คุมพลังนะไม่ว่าจะเป็นอะมิโนไม่ว่าจะเป็นฮิวมิกไม่ว่าจะเป็นฟูลวิกไม่ว่าจะเป็นถาดอาหารรองเสริมอินทรีย์วัตถุไตรโคเดอร์มานะคะเนี่ยถาดอาหาร6คุมพลังเนี่ยอยู่ในแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดของ โซเลพลัดเนี่ยกระสอบเหลืองพี่น้องขากระสอบละ50กิโล550บาทนะคะมีขายตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายศูนย์โซเล่ของเราทุกจังหวัดเลยนะคะที่ปิดตัวแทนจำหน่ายของเฮาล่ะจะเอาไปว่านนะคะไปว่านช่วงนี้เฮาต้องมีปุ๋ยเคมีผสมนำนะปุ๋ยเคมีนะอีพออีแม่น่ะมีปุ๋ยเคมีอยู่แล้วก็ได้คือกันนะหรือว่าถ้ายังไม่มีปุ๋ยเคมีก็ใช้ชุดโซเล่เทอร์โบเลยนะคะโซเล่เทอร์โบเนี่ยนะพี่น้องคะก็จะมีปุ๋ยเคมีนะสูตรสูงของเฮา1กระสอบนะแล้วก็จะมีโซเล่พัด2กระสอบนะคะพี่น้องว่านได้6ไร่ประหยัดและดีดีและถูกนะคะใส่เลยนะคะสูตรนี้ถ้าผู้ใดใส่แล้วรับรองว่าเขาได้เป็นตันเป็นตันต่อไร่พี่น้องตันขึ้นเลยล่ะตันหนึ่งกับพันกิโลไหมนะพี่น้องจากที่บ่เคยได้เข่านะคะบ่เคยได้เข่าไร่ละตันถ้าใช้สูตรนี้โซเล่เทอร์โบนะคะเนี่ยก็จะได้เข่าไล่ละตันเลยนะอย่าลืมเด้ออีพออีแม่เด้อนะก็สอบถามก็สั่งซื้อได้กับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านหรือว่าจะมาซื้อได้ที่ร้านบุญจันทร์พันนี่นะผู้ใดอยู่ทางกาฬสินธุ์กมลาสายอยู่ไกลละแวกนี่นะคะก็มาซื้อได้ที่ร้านบุญจันทร์พันนี่นาดอนปูตาตำบลหลักเมืองอำเภอกมลาสายกาฬสินธุ์นะคะพี่น้องจ๋าปุ๋ยยูเรียของเฮากะราคาถูกคือกันนะยูเรียก็ราคาถูกนะคะหน้าร้านแล้วก็ทําร้านบุญจันทร์พันนี่ท่านจะได้เห็นอีหยังต่างๆมากมายนะสินค้าของเฮานะราคาถูกแล้วก็มีของแถมมากมายนะคะอย่าลืมเด้ออีพออีแม่ถ้าอยู่ไกลบ่สะดวกบ่อยู่ไกลร้านค้าร้านบุญจันทร์พันนี่อยู่กาฬสินธุ์เนี่ยหรือว่าอยู่ไกลร้านค้าตัวแทนจำหน่ายแต่ละจังหวัดนะอีพออีแม่ฟังรายการสาววังปู่อยู่เนี่ยคืออยากใส่แท้ผู้นั้นผู้นี้ไปใส่เอาไปใส่แล้วก็คือจังว่าได้เข้าหลายแท้อยากลองเบิ่งกันหน้าว่าซั่นคือจังอยู่ไกลร้านตัวแทนจำหน่ายแท้น้อเฮ็ดจังไหนจังสิได้ใส่น้อโซเลพลัดเนี่ยปุ๋ยเคมีกวางเหรียญทองเนี่ยปุ๋ยเคมีโซเลเนี่ยจังไหนจังสิได้ใส่น้อซั่นโทรมาเด้อค่ะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าโทรมาเลยค่ะเราพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะเพราะว่าเฮาก็จะให้ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของเฮาไปส่งคือเก่าแต่ละจังหวัดนะคะโทรมาเบอร์นี้เลยค่ะ043840-122-043-840-122โทรมาเลยนะคะพี่น้องขารับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะคะพี่น้องเนาะเอาไปฟังล่ำก่อนใดนอนะเพิ่นว่าอันดอกฝ่าเพชรผู้พันแห่เอียงกะล่ะแห่เทียนพันษาว่าซั่นเด้พี่น้องฟังเบิ่งค่ะ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอสัตหีบจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านใดใส่คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ผมพ่อเตียงลำไผ่ครับบ้านแก่อยู่อำเภอสัตหีบจังหวัดกาฬสินธุ์
0: ชื่อว่าคุณพ่อเตียงลำไผ่น้องพ่อเนาะอยู่บ้านแก่หมู่5ตำบลโนนศิลาอำเภอสัตหีบจังหวัดกาฬสินธุ์บ้านนี้พื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่อีพ่อเฮ็ดนาจังไร
1: 30ไร่ครับ
0: ฮะ
1: 30ครับ
0: ป๊าด30ไร
1: ่ครับ
0: เฮ็ดเองบ่นี
1: ่เฮ็ดเองครับ
0: มาตรฐานแท้จ้างรถไถบ่
1: บ่ได้จ้างครับรถไถเจ้าของ
0: หน้า30ไร่เฮ็ดเองไถหน้าเอง
1: ครับ
0: ดูแลเองเบิดซุแนว
1: ครับ
0: อายุจักปีแล้ว
1: 64ครับ
0: 64ปียังแข็งแรงยังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าได้สบายมาก
1: ก็พอไปพอมาอยู่ครับ
0: อย่าว่าพ่อไปพ่อมาเถอะ30ไร่เฮ็ดเองนี่บ่ธรรมดาเด้อพ่อถามก่อนบัดนี้หน้า30ไร่ที่คุณพ่อเฮ็ดนี่ปกติใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแย่งให้หน้าเจ้าของ
1: ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปครับ
0: โอ้ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี
1: ่ครับ
0: เพราะว่ายังดีก็ใส่น้ำเขา
1: ต่อเพราะว่ายังดีก็ใส่ไปคือเก่าอยู่บ่งามปานใด
0: มันเป็นยังไงตอนใส่เคมีทั่วไป
1: มันเป็นเขียวโรคก็อยากลง
0: โอ้มันเขียวอยู่แต่ว่ามันมีโรคลง
1: ครับ
0: บ้านดินเป็นยังไงพ
1: ่อดินก็บ่ดีคือใช้โซเดียมแล้ว
0: ดินนี่มันบ่ดี
1: บ่ดี
0: หมายความว่าดินนี่มันแข็งจริงสิบ่
1: มันเป็นแข็งเป็นบ่แตก
0: โอ้ดินน้ําไถนี่บ่แตกบ่ร่วนซุยบ่
1: บ่ร่วนซุย
0: มัน
1: อยากเหนียว
0: บ้านนี้ถามพี่พ่อก่อนเรื่องของผลผลิต30ไร่นี่ตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดได้ผลผลิตประมาณเท่าไหร
1: ่มันก็สิประมาณ20กว่าอยู
0: ่ประมาณ20กว่าก็เฉลี่ยแล้วก็ถึงไร่ละประมาณ6-700โลน
1: ี่700โลนี่ล่ะ
0: ประมาณนี้แม่นบ่ครับ
1: ครับ
0: มาถามคุณพ่อเตียงก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่อน
1: ฟังวิทยุครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: ฟังโดนบ่
1: โดนอยู่ครับ
0: โอ้เสียคนหักซะดิฟังแล้วแรกๆนี่ก็บ่ทันเชื่อหรอกบ่ติ
1: บ่ทันได้เชื่อหรอกครับ
0: แต่ว่าขึ้นอยากใส่บ
1: ่ขึ้นอยากใส่อยู่ครับเขาว่ามันดีก็เลยสิเอาใส่ลองเบิ่ง
0: เขาว่ามันดีจังซั่นจังซี่ก็เลยอยากลองเบิ่งกันนะจังซี่บ
1: ่ครับ
0: มานี่หลังจากคุณพ่อเตียงซื้อโซเลพัดมาใส่ให้ใส่หน้าเจ้าของแล้วมาใส่แล้วนี่มันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
1: ่ขึ้นดีกว่าเก่าอยู่ครับ
0: มันเป็นยังไงครับพี่พ
1: ่องามเขียวกับบ่เขียวแห้ง
0: มันเขียวแบบไหนพ่อ
1: เขียวแบบใบตองกล้วยอ่อนครับ
0: โอ้เขียวใบตองกล้วยอ่อนต้นมันอ่อนบ่พ่อมัน
1: ต้นมันแข็ง
0: ต้นแข็งดี
1: ครับ
0: ดินที่คุณพ่อว่ามันเคยแข็งๆน่ะมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันก็งามแล้วครับไถก็สบายไถปั๊วๆๆๆไปเลยดินบ่เคยล่มก็ล่ม
0: มีขี้กระเดียนขี้ทักแท้บ่อีพ่อ
1: มีครับ
0: ขี้กระเดียนขี้ทักแท้ก็มี
1: มี
0: มานี่ถามคุณพ่อก่อนตอนใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ตอนอีพ่อใส่แล้วผลผลิตมันเพิ่มกว่าเก่าบ
1: ่เพิ่มขึ้นกว่าเก่าอยู่ครับ
0: หน้า30ไร่นี่ได้จักตัน
1: มันก็สิบ่ได้แปร30กว่าพุ่นบ
0: ่ได้30กว่า
1: ครับ
0: ป้าทั่วถึกไร่ละตันกว่าพุ่นตัวน
1: ี้กว่าพุ่นเด
0: ้บ่ธรรมดามานี่ถามวิธีใส่ของคุณพ่อก่อนคุณพ่อใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่คุณพ่อใส่แบบใด
1: ใส่ชมกันแล้วครับ
0: เอาโซเลพัดนี่จักกระสอบพี่พ่อ
1: จองกันตัวนึง
0: อ๋อ2ตัวนึงหมายความว่าเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบ
1: ครับ
0: แล้วก็ผสมกับเคมีกระสอบนึง
1: ครับ
0: โคเล่โคเล่เข้ากันนี่แม่นบ่
1: โคเล่โคเล่เข้ากันก็ไปบ้านเลยบัดนี
0: ้อีพ่อยังสิใส่ตัวบ
1: ่ใช่ครับ
0: ถึงองค์ถึงใจ
1: ครับ
0: ใส่มาจักปีแล้ว
1: ใช่มา 2-3 ปีแล้วครับ
0: ติดองค์ติดใจก็เลยใส่ประจําบ่ใส่หยังเลยติดช่วงนี
1: ้ครับใช่แต่เดียวนี่ละบัดน
0: ี้บัดนี้อยากให้คุณพ่อเตียงฝากถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นเบิ่งผู้ที่เพิ่นฟังเฮา2คนคุยกันอยากให้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่บ่ทันเคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคืออีพ่อนี่ใส่แล้วเป็นจังได๋เว้าให้เพิ่นฟังเบิ่งคักๆอีพ่อเชิญครับ
1: มาเด้อมาใช่เด้อบัดนี้โซเลพัดใช่ดีดี
0: ครับ
1: ดินร่วนซุยขี้กระเดียนก็มีขี้ตะแคร่ก็มี
0: ครับ
1: พอใช้มานี่เงินธรรมดาเด้ดีๆผลผลิตมันดีไร่นึงตันกว่า
0: ได้เป็นตันกว่าเลย
1: ครับ
0: ยืนยันยังสิใส่ตัวเนาะพี่พ่อเนาะ
1: ใส่ตัว
0: ครับผม
1: ของแท
0: ้ของแท้แน่นอน
1: แน่นอนครับ
0: นี่แหละครับคือเสียงบอกเล่าเสียงตอบรับจากอีพ่อต้อยนะครับอยู่อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสำหรับมื้อนี้ผมกับพี่พ่อต้อยหรือว่าคุณพ่อเตียงลำไผ่ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีคืออีพ่อต้อยอยากให้ดินร่วนซุยนะครับเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขขอบคุณหลายสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

ตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้

โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122โซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะ

อย่าห่วงได้บ่อึ้งว่าซั่นอย่าห่วงเด้อมื้อนี้วันศีลวันพระเด้เดี๋ยวจะโดนจับว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะเออเอาฝนตกซั่นดอกพี่น้องค่ะก็เลยคิดพอเพกนี่นะคะบาลสอนศีลชัยนะก็เลยนําฝากนําตอนอีพ่ออีแม่เนาะว่ายามเพิ่นแพงว่าซั่นอึ้งไข่นั่นผู้ใดกินอึ้งไข่นั่นพี่น้องเห็นตั้งแต่ใน Facebook เนาะเออกิโลละ400-500โอ้ยคักอยู่บัดเข้านั่นนะเพิ่นว่ากิโลละ10กว่าบาทก็ยังบ่ได้อยู่เพิ่นว่าเนาะนี่ล่ะคือเนาะอีพ่ออีแม่จักสิว่าจังใดนะคะเฮาก็ได้ตะแหน่มได้ตะจมแม่นบ่ล่ะเออขอบบุญขอบคุณเด้อนะคะสำหรับคุณพ่อเตียงรำไพนะพี่น้องบ้านแก่เราก็ใส่โซเลพลัสนะคะโซเลพลัสนี่แหละใช้ดีนะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะต้นพืชของเฮาจะได้แข็งแรงนะทนแรงทนหนาวทนต่อโรคและกับแมลงนะของดีของถูกนะคะมีที่นี่นะคะพี่น้องโซเลพลัสเนาะช่วงนี้อีพ่ออีแม่เฮาได้ใส่ปุ๋ยใส่ข้าวเนาะช่วงเร่งการเจริญเติบโตของต้นข้าวนะคะพี่น้องให้เฮ็ดให้มันใหญ่เฮ็ดให้มันแตกก่อดีนะแม่เนี่ยแนะนำเลยให้ใส่โซเลพลัส2กระสอบบวกกับเคมี1กระสอบนะคะถ้าอีพ่ออีแม่บางคนก็ถามว่าอีพ่อมีเคมีอยู่แล้วสิซื้อมาไว้อยู่ตารางเฮือนจังซี่หรือว่าเอาน้ำกุมมามีอยู่3สอบจังซี่สิซื้อโซเลพลัสมาผสมได้บ่ได้คือเก่าเด้อพ่อจ๋าแม่จ๋าเด้อได้คือเก่านะคะท่านมีปุ๋ยเคมีอยู่แล้ว3กระสอบนะเพียงแค่ท่านนะยกโทรศัพท์มานะเบอร์043840122 043840122นายกโทรศัพท์โทรมานะคะพี่น้องคะโทรมาอยากได้จัก6สอดมาสิเอามาผสมกันนะคะผู้ใดน้อโทรมาหาฮัลโหลค่ะโอ้ยเนาะยินดีด้วยค่ะว่าสันโอ้ยเนาะแล้วมาหาตัวข่อยตาเศร้าคักเด้อข่อยก็ว่ามันแฟนเพลงว่ามันอีเมลโทรมาเนาะเบอร์แปลกๆยินดีด้วยค่ะคุณได้รับโบนัสพะนะเออเอาก็ว่ากันไปนี่ล่ะระมัดระวังเด้ออีเมลเด้อนะคะบางเทื่อกะจักวันเข้าหูเบอร์โทรศัพท์เฮาน้ําไผเนาะพี่น้องคะเอากะเนี่ยโซเลพาร์เดอร์อีพออีแมอย่าลืมนะซื้อไปใส่นะคะแล้วก็ที่ฝากไปเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะปุ๋ยท่านายางอันนี้ก็ดีดีดีคักเด้ดีคักนะคะขวัญใจชาวสวนยางพาราของเฮาเลยนะคะอีพออีแมผู้เพิ่นเฮ็ดสวนยางพาราย่ามเพิ่นสิกรีดยางเนี่ยเพิ่นสั่งซื้อผู้ละ4ขวดผู้ละ5ขวดผู้ละโหลก็มีนาบางมองก็ซื้อทั้งไปขายเธอเอิ่นทั้งไปใส่เองสิแม่พี่น้องจ๊ะโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะคะปุ๋ยท่านายางอยากได้น้ำยางหลายนาอยากขายได้เงินหลายก็ต้องใส่ล่ะค่ะพี่น้องคะเนี่ยช่วยป้องกันการเกิดโรคต่างๆที่มันเกิดกับต้นยางของเฮาแล้วก็เพิ่มปริมาณน้ำยางให้ยางไหลดีไหลสะดวกน้ำยางเปอร์เซ็นต์สูงก่อนยางบ่แฟบนะคะพี่น้องขาวจุนพูนเนาะอุ้ยขายนี่ได้ราคาดีเด้นะแล้วก็ทำให้ต้นยางของเราไม่โทรมกรีดได้ตลอดนะคะเปลือกนิ่มกรีดง่าย2มีดก็เต็มกระโปงแล้วค่ะพี่น้องนะถ้าใช้โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเนี่ยฝากกันไว้นำนะเพราะว่าช่วงนี้หลายมองเพื่อกับกรีดอย่างคือกันนะคะเรามีปุ๋ยทุกอย่างนะปุ๋ยน้ำปุ๋ยเม็ดนะคะพี่น้องคะถ้าเป็นปุ๋ยน้ำเกี่ยวกับอย่างพาราก็จะเป็นโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดนะเราก็มีปุ๋ยเคมีกวางเหรียญทองทุกสูตรนะคะแล้วก็ปุ๋ยเคมีโซเลสูตรสูงแล้วก็โซเลพลัสนี่ล่ะนะคะมีทุกอย่างนะถ้าเป็นยาคายาชุดพยาธิโซเลก็มีนะพอช่วงนี้ก็ได้ใช้เหมือนกันนะอีพออีแม่พี่ปานอาเด้อซ้ำฝนกำลังตกมานะตกน้ำๆจักมือซ่องมือซ้ำมืออีกกะหน้าเพิ่นว่าพอได้มีน้ำบานปุ๋ยใส่เข่าเนาะมันฮอดเวลาที่เฮาจะเข่าของเฮาเนี่ยจะได้กินปุ๋ยแล้วนะวานปุ๋ยเนี่ยจะมี2ช่วงนะช่วงจะเริ่มเติบโตนะแล้วก็ช่วงรับร่วงนะคะพี่น้องคะถ้าผู้ใดเงินหลายแน่ก็ลึกไปตั้งแต่วานล่องพื้นพี่ละว่าซั่นโซเลพลัสนะถ้าวานล่องพื้นได้เนี่ยได้ผล 100% เด้ค่ะโซเลพลัสเนี่ยนะคะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอาเด้อนะสินค้าของเรานะท่านใดที่อยู่ใกล้ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายแต่ละจังหวัดเนี่ยนะคะตอนนี้ซาบังปูก็อ่อนแอไปหลายจังหวัดอยู่นะคะก็หาซื้อได้กับตัวแทนจำหน่ายของเราเลยนะคะพี่น้องจ๋าทั้งนครพนม
นะคะก็จะเป็นร้านหนูปูการเกษตรนะทั้งเลนูนครทั้งหน้าแก่นครพนมทั้งมุกดาหารยังสี่ก็จะเป็นบ้าวโปนะคะแล้วก็ทั้งน้องไผ่เพชรบูรณ์นะคะก็จะเป็นร้านร้านเกษตรมิตรภาพนาวัดท่าแดงน้องไผ่เพชรบูรณ์ของเฮานะคะแล้วก็ทั้งอำเภอเมืองอุบลก็มีเด้แล้วก็ทั้งอำเภอหัวตะพานอำนาจเจริญนะศูนย์โซเล่พลัดของเราก็มีขายทุกอย่างนายังยะโสธรเนี่ยสิกับของบาวบุญฮอเด้อพี่น้องอยู่หน้าค่ายทหารเลยนะคะโอ้ขายดีคักเด้นะคะเมื่อวานเมื่อก่อนเนี่ยเอาไปลงพวงหนึ่งพุ่นวันหยุดก็ไม่ได้หยุดว่าซันเด้เพิ่นเอาลงเฟซบุ๊กเนาะวันหยุดก็ไม่ได้หยุดนะไปส่งโซเล่พลัดอย่างเดียวว่าตาอีพออีแม่โทรมาเพิ่นว่านี่ล่ะของแท้นะคะพี่น้องค่ะเอาอีพอจ้าแม่จ้าพี่ป้าน้าอาเด้ออยู่จังหวัดใดนะคะถ้าอยู่ไกลล้านค่าถ้าบ่เห็นนะคะเนี่ยโทรมาเลยนะคะอย่างเช่นพี่น้องทั้งพุทธไทยสงฆ์ยังสี่บุรีรัมย์สี่กุดล่างสารคามพ้นทองลอยเอ็ดพยืนขอนแก่นนะคะหรือว่าทั้งใดแน่นะที่ฟังสาวบางปู่เว้าอยู่ตอนเนี่ยอยากได้โซเลพลัสนะคะอยากได้สินค้าของเรานะสินค้าทางด้านการเกษตรสินค้าทางด้านสุขภาพก็โทรมาค่ะ043-840-122 043-840-122 โทรมาค่ะ

าบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู้งานหนักในทุกๆมื้อยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตรา

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย้ำ043840

นี่ละพี่น้องคะสิ่งดีมีประโยชน์นำฝากนำตอนกันคือเก่าละนะคะเรื่องของการดูแลร่างกายเรื่องเอียงต่างๆที่มันอยู่ไกลที่มันเป็นกิจวัตรประจำวันของเฮานะคะพี่น้องนะคนเราเนาะก็มีนะเรื่องของสุขภาพเรื่องของการงานเรื่องของครอบครัวนี่ละ3อย่างนี่ละค่ะพี่น้องค่ะแต่ละมือแต่ละเว้นนะคะชีวิตประจำวันหาเพื่อหยังเงินหาเพื่อซื้ออยู่ซื้อกินนะคะพี่น้องค่ะแต่ว่าอย่าว่าหาเพื่อซื้ออยู่ซื้อยาเด้ออย่าว่าพี่น้องค่ะเฮาต้องแข็งแรงเด้นะคะคนเราเนาะจะเดินหน้าไปได้ก็ด้วยร่างกายที่แข็งแรงนะคะพี่น้องฝากไว้นำเด้อนะสำหรับยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นถี่นะคะพี่น้องนะซึ่งประกอบไปด้วยสมุนไพรเก่าชนิดนะสมุนไพรแต่ละอย่างเนี่ยหายากแล้วก็แพงนะคะแล้วก็มีทะเบียนยาด้วยนะคะสำหรับเส้นถี่เหนื่อยล้าอ่อนเพลียปวดขาปวดแข้งปวดหลังปวดแอวนะคะวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายวูบวูบนะคะพี่น้องเนี่ยหมู่บ้านนี่ผู้ใดเนาะได้ยินไทบ้านสาวบางปู่เนาะเพิ่นว่าเป็นโรควิ่นนะเลือดล่มหน่อยนะพี่น้องถ้าเป็นภาษาอีสานบ้านเฮาเลือดล่มไหลเวียนบอดีเลือดจางนะแม่นาเลื้องไอ้แม่ไอ้แม่อยู่นี่ก็อันตรายเด้วิ่นแล้วก็เมื่อยนะกินข้าวบ่แซ่บนี่อันตรายมากเลยเด้พี่น้องค่ะเนี่ยบางคนก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหนักบูบไปบางเทื่อล่มก็มีนะล่มแล้วขึ้นมากกับไข้ได้พี่น้องขากันขึ้นมากกับขึ้นมากครึ่งหนึ่งยังสิแม่เนี่ยเป็นผ้าลาเจ้าของเป็นผ้าลาลูกหลานนะคะแล้วก็เนี่ยถ้าเป็นยังหลายๆเนี่ยถ้าว่าขึ้นเลยเนี่ยเพิ่นก็ว่าเบิดเว้นเบิดกรรมมาสิเด้ภาษาอีสานบ้านเฮานะอีพ่ออีแม่พาเว้าเนาะแต่ว่าถ้าขึ้นมากครึ่งนึงนี่ตี้พี่น้องลำบากแห้งนะคะบ่มีไผอยากพ้อดอกค่ะสาวบางปูกันเว้าซุยพ่ออีแม่ฟังล่ะนะเพื่อว่าเนี่ยมื้อเช้านี่ไปวัดเด้อนะเว้าก็หลวงพ่ออยู่วัดเพิ่นเว้าเด้ขันโยมเอาแนวกินมาถวายอย่าเอามันมันถอดๆมาเด้อพ่อนาหลวงพ่อยังเป็นเบาหวานอยู่พ่อนาพี่น้องหลวงพ่อประกาศติดตลกนํานะคะนี่ล่ะก็คือเลือกกินเด้พี่น้องค่ะก็ต้องเลือกกินแน่ถ้าอายุหลายแม่นบ่อายุ50ปีคืนนี้เริ่มดูแลร่างกายแล้วค่ะทุกมื้อนี่มันบ่มีหยังแน่นอนอายุน้อยนุ่มซุ่มกำก็ตายได้พี่น้องบ่มีหยังแน่นอนอีหลีเด้นะตื่นเช้ามาเห็นหน้าจังว่าหยังนะคะพี่น้องถ้าอายุเลย70ปีขึ้นไปล่ะพูดได้บาดเนี่ย70 80พูดได้คันเลย80ไปก็ฮอด90พูดได้ค่ะพี่น้องเป็นจังซั่นไปสมัยอีพ่ออีแม่น้อ100กว่าปีก็มีนะคะพี่น้องเนี่ยซุมื้อนี่นะพี่น้อง50ปีขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าอายุหลายอยู่นะคะเฮาก็เห็นโลกมาหลายแล้วล่ะว่าซั่นเราก็ต้องดูแลร่างกายต่อไปนะคะดูแลร่างกายให้แข็งแรงลูกเต้าก็ซื้อให้อีพ่ออีแม่กินน้ำยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นถี่นะคะซื้อกินเองน้ำมันเป็นสมุนไพรค่ะพี่น้องคะเป็นสมุนไพรนะคะไม่ต้องคิดหลายนะอย่าไปหากินแต่ยาเคมีหลายนะคะพี่น้องกินสมุนไพรนี่แหละนะคะฝากกันไว้นำเด้อดูแลตัวเองวันละ10กว่าบาทนะคะสำหรับยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นถี่ค่ะพี่น้องเนี่ยเป็นแพ็คกระซิบขวดนะคะโทษขม่าค่ะทุกอย่างเราก็ยังมีขายเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นเทียนหลงแม็กนะฮอมดี้สมเกาหลีในคาร์โลฟิลสบู่อย่างเงี้ยนะคะสบู่มหาดวิห้าลาจังสีหรือว่ากาแฟสีเฮากับมี่คือเก่านะมีทุกอย่างนะโทรมาค่ะเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง043-840-122 นะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็ฝากกันไว้นำสำหรับสินค้าทางด้านการเกษตรเด้ออีพ่ออีแม่ผู้ใดอยู่ใกล้ร้านบุญจันทร์พันนี่นาดอนปูตาตำบลลักเมืองอำเภอกำมะลาไซกาฬสินธุ์นะก็แวะเข้ามาซื้อได้นะคะยูเรียวันนี้ก็ยังราคาถูกนะคะถูกทุกอย่างล่ะพี่น้องแล้วก็มีของแจกของแถมหลายถ้ามาร้านบุญจันทร์พันนี่ของเฮานะคะยินดีต้อนรับมากมายแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะก็แวะเวียนเข้าไปได้กับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทีมงานของเรานะคะโซเลพลัดนะกระสอบละ50กิโลนะมาตรฐานของปุ๋ยนะคะพี่น้องราคาก็550บาทแล้วก็ปุ๋ยเคมีกวางเหรียญทองมีทุกสูตรนะคะปุ๋ยเคมีโซเลสูตรสูงของเฮานะหรือว่าจะเป็นชุดเทอร์โบก็ได้นะชุดโซเลเทอร์โบเนี่ยขายดีนะคะยาคายาพยาโซเล
ยาคุมยาอย่างต่างเนี่ยฮอร์โมนโซเลงึดนะคะหรือว่าจะเป็นโซเลพาราพรีเมียมฝา

0: โอภาสใบ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้เพลิดเพลินกับเสียงเพลงเพราะๆในรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีกับดีเจสาวบางปู
2: ลูกทุ่งเก่าลูกทุ่งดังหาฟังได้ที่รายการลูกทุ่งอารมณ์ดีโดยยาบำรุงร่างกายส้นที
3: เพลงที่โดนใจที่สุดในชั่วโมง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

少嘞怕辣拼命发洗汤，少嘞怕辣拼命发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้น

0: โซเล่ฮาล่าพี่เมียมฝาสีทอง
1: สนใจโทร0916840475คำเตือน
0: โซเล่ฮาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้
1: โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222เฮาสิมาเฮ็ดจังได๋ให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาใส่ปุ๋ยเคมีน้อยลงแต่ว่าคุณภาพให้มันดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆหรือว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวให้มันได้คุณภาพที่ดีกว่าเนื้อกว่าเฮาสิเฮ็ดจังได๋ผมเอกโซเลมีแนวดีๆสิเว้าให้ฟังมีแนวดีๆมาฝากมาตอนนะครับสมมติว่าพี่น้องเกษตรกรหรือว่าอีพ่อไอแม่นี่พากันใส่ปุ๋ยเคมีอยู่3กระสอบนะครับใส่ปุ๋ยเคมีอยู่3กระสอบคันกระสอบละ1,000นี่ก็ตกไป 3,000 พุ่นเด้คันกระสอบละ1,000กว่าบาทนี่ก็ตกเกือบ 4,000 นะครับ3กระสอบนี่นั่นคือราคาโดยประมาณคร่าวๆนะครับสมมุติว่าใส่อยู่3สอบซั่นเด้บัดนี้ผมเอกโซเล่สิพาพี่น้องเกษตรกรมาใส่เคมีให้มันเหลือกระสอบเดียวนะครับจาก3กระสอบนี่ให้มันเหลือกระสอบเดียววันใน 3-4 ไร่ที่อีพ่อไอแม่ตั้งใจไว้นั่นล่ะนะครับห้วยบ่าวเอกโซเล่เฮ็ดจังได๋ล่ะบาดเหลือกระสอบเดียวมันสิพอใส่ติมันสิหวานพอติฟังให้มันจบซะก่อนนี่พ่อไอ้แม่นะครับเหลือเคมีไว้1กระสอบนะครับเหลือเคมีไว้1กระสอบแล้วให้พี่น้องเกษตรกรนําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนํามา2กระสอบนะครับนํามา2กระสอบเอามาคนเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีที่เตรียมไว้นั่นล่ะ1กระสอบเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่3กระสอบได้บัดนี้กลายเป็นปุ๋ยไม้3กระสอบที่มีคุณภาพดีกว่าปุ๋ยเคมีเพียวๆดีกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่พูดล่ะบ่ธรรมดานะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเฮาลดต้นทุนถามถึงเรื่องผลผลิตนี่ติว้ายเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับจากพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนานะครับผู้ที่เฮ็ดนาข้าวนี่เคยได้ข้าวไร่นึงนั่นได้ 6-700 กิโลก็ว่าจะของคักเลยเด้พอมาใส่สูตรที่ผมเอกโซเลแนะนำนี่ที่ว้ายได้เขาเป็นตันนะครับดินยังสิที่เคยมีปัญหาดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกยังบ่งามพอใส่สูตรนี้เข้าไปที่ว้ายดินนี่ปลูกยังก็งามดินล้วนซุ้ยดินบ่แข็งดินบ่เป็นด่านเป็นด่านดินบ่เป็นกดเป็นเอียดต้นพืชเจริญเติบโตได้ดีต้นพืชบ่แข็งแขนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอต้นแข็งแรงแม่งบ่กวนซะเด้ต้านทานทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับทนแรงทนหนาวโอ้ยบ่ธรรมดานะครับหน้าเขาจังสิใส่ลงไปแล้วนี่แตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวมิดเขามีแต่มิดใหญ่ๆมีแต่มิดตรงๆนะครับบ่มีมิดรีบมิดฟอยย่ำไปสีมิดเขาก็บ่หักซะเด้ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับสูตรนี้ที่ผมเอกโซเลอยากสิแนะนำนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบนะครับเอามาคนเล่ใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบสูตรใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับผสมกันแล้วบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ำนะครับรับรองว่าคุณภาพนี่โอ้ยอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแนวกินไว้ให้พืชกินซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชหิวยามใดก็ได้กินพืชอยากยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้พืชเฮานี่เจริญเติบโตแบบต่อเนื่องนะครับ
ผลผลิตก็ได้ดีดีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากรู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122อยากลดต้นทุนอยากเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนกับทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดสโตเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดสโตเลพัดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: กับไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักปีกใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วกับไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ไปบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไข่เบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
5: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิงพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าๆพากันหามาใส่

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์หญิงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนสิเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับผมชื่อนายชัยหาญพันธขาม
0: ครับผม
1: ชื่ออีเหลียนชื่อว่าพ่อใหญ่อยู่บ้านหนองโนทองหมู่2
0: ครับผม
1: ตำบลเช่าเล่าอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: ชื่อว่าคุณพ่อชัยหาญพันธขามชื่อเหลียนชื่อพ่อใหญ่เน
1: า
0: ะคุณพ่อพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่เป็นไฮไวเนาะ
1: เป็นไฮไวเด้บางนี
0: ่ปลูกจังไรอีพ่อปีนี
1: ่ช่วงนี้นี่มันได้ปลูกอยู่4ไร่อยู่ทั้งพุ่นอีก9ไร
0: ่โหอยู่นี่4ไร
1: ่
0: อยู่อีกมองนึง9ไร่
1: 9ไร่
0: เป็น13ไร่บัดนี้ถามคุณพ่อก่อนไฮไวเฮานี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแยงไฮไวเฮาแต่กี
1: ้แต่ก่อนแต่กี้ก็ใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปครับ
0: อืมใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปมันเป็นจังไดเนี่ยอีพ่อ
1: ปุ๋ยตลาดทั่วไปมันก็ถึงราคาแพง
0: ครับราคาแพงมานี่ถามอีพ่อก่อนไปรู้จักอามิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ไปรู้มาแต่ทั้งใด
1: นอนฟังวิทยุว่ะก็เลยว่าเขาจะว่าปุ๋ยสูตรนี่อันนี้อันนี้มันดี
0: ครับ
1: จากโซเลพัดนี
0: ่ครับ
1: ก็เลยเอามาลองเบิ่งใช่แล้วเดี๋ยวนี้นี่โซเลพัดเข้าทางงามอีหลีบ้านถ่อไปตามเห็นมาเบิ่งนี่มันบ่เป็นจังซี
0: ่โหตั้งแต่ไผผ่านมาบ่เป็นจังซี
1: ่บ่เป็นจังซี่บัดใช่โซเลพัดมานี่โอ้พ่อใจหลาย
0: พ่อใจหลาย
1: พ่อใจหลายครับ
0: ในใส่หน้าเขาเคยเอาไปใส่บ
1: ่ใส่หน้าเขาปีที่แล้ว
0: ครับผมเป็น
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้หน้าบุหมูผมมันบ่แม่นหน้าปังเนาะ
0: ครับ
1: ปีที่แล้วนั่นโซเลพัดแม่นบ่ครับพ่อใส่หน้าเขาอู้วยสุดยอดเลย
0: มันเป็นจังได๋อีพ่อ
1: วาดลงแล้วปุ๊บหน้าเขานี่คันธรรมดาปุ๋ยทั่วไปมันสิเขียวอ่อนใบปกมันสิเป็นแม่งไม่เจาะแม่นบ
0: ่ครับ
1: บานี่ใส่โซเลพัดนี่
0: ครับ
1: วาดลงไปนี่มันก็สิเขียวไปเรื่อย
0: ๆโหเขียวเรื่อยๆ
1: ใช่ได้โดน
0: ครับ
1: เขียวใบตองอ่อนเขียวใบหญ้าค่านี่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วบานนี้เวลามันมากมันถอกมันเป็นยังไง
0: มันเป็นยังไงอีพ่อ
1: มันเป็นยังไงที่พ่อแม่เพิ่นว่าขันมันเขียวหลายตะกี้แม่นบ
0: ่ครับ
1: เขาเจ้าสิเอิ้นว่าโรคตายไผ่แม่นบ
0: ่ครับผม
1: แต่ว่าโซเลพัดนี่บ่มีเลยคำว่าตายไผ
0: ่บ่มีเลย
1: บ่มี
0: เพราะถึงเดิมผลผลิตนี่ได้ผลผลิตเพิ่มหลายบ่
1: เพิ่มตัว
0: แม่นบ
1: ่ปีนี้นี่เฮ็ดหน้า6ไร่ปีนี้ได้8อุ้มมันก็หลายกว่าเก่าแม่นบ่
0: ครับ
1: แต่เก่านี่6ไร่มันก็ได้4อุ้ม5อุ้มแม่นบ
0: ่ครับผม
1: ปีนี้ได้8อุ้ม6ไร่ได้8อุ้ม
0: 6ไร่ได้8อุ้มตั้งแต่กี่ได้4 5อุ้ม
1: 4 5อุ้ม
0: ครับผม
1: เออย้อนใส่โซ่ได้พัด
0: ยังสิใส่อีกบ่โซ่ได้พัด
1: สิใส่อีกตลอดไป
0: โหสิใส่ตลอดไป
1: ครับสิปลูกมันสิเอาโซ่ได้พัดมาใส่คือเก่า
0: โหแสดงว่าม
1: าลองพื้นเด้
0: ถือโค้งถือใจแห้ง
1: มันถือใจ
0: คันถือโค้งถือใจแนวนี้พญายืนยันไว้สีใส่ต่ออยากให้คุณพ่อให้นี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพัดคืออีพ่อนี่บอกเพิ่นฟังคักๆอีกเทื่อนึงครับอีพ่อเชิญครับ
1: ครับพี่น้องเอ้ยผมนี่คันชื่อบ้านนอกเอามาพ่อใหญ่เด้อ
0: ครับ
1: ชื่อจริงก็นายชัยหาญพันธขามตามผมตะกี้มาเฮาก็เฮ็ดไปธรรมดาแต่ก็เฮาใส่ปุ๋ยอันนั้นอันนี้ตามท้องตลาดผลผลิตมันก็บ่ได้ปานนี
0: ้ครับ
1: ถ้าพัดผมมาใส่โซเลพัดนี
0: ่ครับผม
1: เฮ็ดหน้านี่ก็ได้หลายกว่าเก่านั่นล่ะผมก็เลยบอกว่าให้พี่น้องครับผู้ที่ฟังรายการอยู่เดี๋ยวนี
0: ้ครับ
1: เออให้ซื้อโซเลพัดมาใส่เข่าใส่มันใส่อ้อย
0: ครับผม
1: เพราะว่าผมเบิ่งแล้วผมใส่ปุ๋ยท้องตลาดนี่ก็ได้ซ้ำนั่นล่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าอยู่เดี๋ยวนี้นี่ผมมาใส่โซเลพัดนี่ได้กำไรออกมาหลาย
0: ครับผม
1: 6ไร่ได้8อู้บุญ
0: ครับผม
1: เขาได้เขาได้นี่ให้มาใส่น้ำผมแน
0: ่ครับผม
1: พอว่าเฮาเป็นเกษตรกรน้ำกัน
0: ครับ
1: เฮาหาแนวจังซี่ล่ะมาใส่
0: ครับผม
1: ครับ
0: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่ออายนะครับ อยู่บ้านหนองนูทอง
1: บ้านหนองทองหมู่2
0: หมู่2ตำบลเสาเหล่าอำเภอหนองศรีจังหวัด
1: กาฬสินธ
0: ุ์ครับผม
1: นะครับ
0: สำหรับมื้อนี้เฮา2คนฝากไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายๆคือพ่อใหญ่อยากให้ดินร่วนซุยเปิดองค์เปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิว
1: มิกมาใส่เบิ่งเด้อ
0: โซเลพัดนะครับสำหรับมื้อนี
1: ้
0: มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: มาใส่น้ำผมเบิ่งเด้อครับมันดีนี้โซเลพัดโซเลพัด

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: กรดอะมิโนสำหรับพืชกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชมีด้วยกันหลายตัวแต่ละตัวจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปเช่นกรดกลูตามิกกรดกลูตามิกเป็นสารตั้งต้นของกระบวนการเมตาบอลิซึมมีบทบาทในกระบวนการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์โดยจะไปเพิ่มความเข้มข้นของปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบพืชทำให้ใบมีสีเขียวเพิ่มขึ้นสังเคราะห์แสงได้มากขึ้นและเสริมภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสนอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นตัวคีเลตส่งเสริมการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารภายในลำต้นช่วยในการดูดซับไนโตรเจนเพิ่มรสชาติส่งเสริมการเจริญเติบโตของใบและรากพบมากในโปรตีนของเมล็ดพืชต่อมากรดอะมิโนสำหรับพืชอีกตัวโปรลีนโปรลีนช่วยในการงอกของตาการผสมเกสรและการออกผลทำให้ผลใหญ่เพิ่มความหวานเพิ่มรสชาติช่วยพืชจากภาวะความเครียดเช่นสภาวะน้ำท่วมจากความร้อนจากสภาวะดินเค็มรวมถึงการสูญเสียของเซลล์และการควบคุมการเจริญเติบโตกรดอะมิโนสำคัญสำหรับพืชตัวต่อมาซิสเทอีนซิสเทอีนค่ะมีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์โปรตีนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นของเซลล์ทำให้โครงสร้างของโปรตีนมีเสถียรภาพเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โปรตีนมีโครงสร้างทุติยภูมิทำให้เอนไซม์ทำหน้าที่สมบูรณ์ส่งเสริมการสังเคราะห์โปรตีนที่ยอดอ่อนผลปลายรากและช่วยควบคุมการดูดซัลเฟตของรากกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชตัวต่อมาก็คือไอโซลิวซีนไอโซลิวซีนค่ะจะมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นกลไกการป้องกันโรคของพืชค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

0: อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ปุ๋ยนี่เป็นปัจจัยหลักๆเป็นปัจจัยสำคัญของพี่น้องเกษตรกรที่เฮ็ดไห่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนขาดบ่ได้เลยก็ว่าได้นะครับปุ๋ยเป็นอาหารของพืช นะครับบ่ว่าสิเป็นปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีหรือว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่างเป็นอาหารของพืชที่พืชต้องนําไปใส่ในการเจริญเติบโตในการให้ผลผลิตนะครับแต่ว่าการให้ปุ๋ยก็ต้องเบิ่งคือกันนะครับต้องให้ในปริมาณที่เหมาะสมให้ในปริมาณที่เพียงพอบ่น้อยเกินไปบ่หลายจนเกินเหตุนะครับปุ๋ยเคมีนี่ก็คือกันใส่หลายก็เป็นโทษใส่หน่อยก็บ่พอนะครับต้องใส่แบบพอดามพอดีเพราะว่าปุ๋ยเคมีที่เฮาใส่ลงไปในดินนี่โอ้ยมันมีฟิลเลอร์ได้อีพ่อยแม่มีแนวตกค้างอยู่ในดินมีแนวที่พืชเอาไปใส่ประโยชน์บ่ได้เขาเอิ้นว่าฟิลเลอร์หรือว่าส่วนเติมเต็มนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรปีนี้ใส่2 3สอบปีหน้านี่ต้องใส่5 6 7 8 9สอบพุ่นเด้คือการใส่ปุ๋ยเคมีนี่แต่ละปีนี่สิใส่บ่ซ้ำเก่าสิใส่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเกษตรกรมีความเข้าใจว่าให้ปุ๋ยลงไปแล้วพืชมันเหลืองคือยังมันสิกินบ่อิ่มนี่หันว่าเด้ในพื้นที่ซ้ำเก่าแต่ว่าปุ๋ยนี่เพิ่มจำนวนขึ้นพอเห็นพืชเจริญเติบโตบ่ได้คือเจ้าของคือซื้อมาใส่อีกซั่นเด้แห้งใส่แห้งแน่นนะครับดินเพราะฉะนั้นการเพาะปลูกการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอีกปัจจัยนึงที่พี่น้องเกษตรกรควรคำนึงถึงนั่นก็คือเรื่องของดินนะครับเฮาต้องเตรียมดินเตรียมแปลงให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ให้ดินเฮานี่ล้วนซุ่ยเหมาะกับการเพาะปลูกเหมาะกับการปลูกพืชซั่นเด้อีพ่อยแม่คันดินพี่น้องเกษตรกรมีปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่ล้วนซุ่ยดินปลูกหยังบ่งามปลูกหยังลงไปก็บ่งามดินมีปัญหาให้นึกถึงอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับใส่ลงไปแล้วที่ว้ายดินกลับมามีชีวิตชีวาดินกลับมาอุดมสมบูรณ์ดินมีความล้วนซุ่ยเหมาะกับการปลูกพืชทุกชนิดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ใส่ได้กับทุกดินนะครับเหมาะกับทุกพืชใส่ได้กับทุกดินบ่ว่าสิเป็นดินโคกดินดอนดินเหนียวดินล้วนปนทรายดินหน้าถ้ำใส่ได้เบิดอีพ่อยแม่นะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดบัดนี้ผมเอกโซเล่นะครับมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมีสูตรพิเศษมาบอกพี่น้องเกษตรกรมาบอกอีพ่ออีแม่เกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนะครับว่าใส่จังไหนมันสิเกิดประโยชน์สูงสุดใส่จังไหนมันสิประหยัดแล้วต้นพืชเฮาแข็งแรงให้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้ผลผลิตหลายๆผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดสิเฮ็ดจังไหนนะครับนําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนะครับนําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนำมา2กระสอบอีพ่อยแม่เอามา2กระสอบซะเกินเอามาไว้2กระสอบแล้วไปหาเคมีสูตรได้ก็ได้นะครับเคมีสูตรที่อีพ่อยแม่ชื่นชอบเคมีที่มีอยู่ตารางเล่าตารางเฮือนนั่นล่ะเคมีที่เคยซื้อมาไว้เอามาอีกกระสอบนึงนะครับสูตรได้ก็ได้ยี่ห้อได้ก็ได้นะครับเอามา1กระสอบนะครับ เอามาโคเลใส่กันกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีเฮาก็สิมีปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบได้บัดนี่เกิดปุ๋ยใหม่3กระสอบที่มีคุณภาพนี่โอ้ยบ่อยากภาคนะครับอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารในพืชซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชอยากกินยามใดพืชหิวยามใดก็ได้กินนะครับเฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หงิกใบบ่งอหน้าเขาจังซี่เว้ยแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเกี่ยวนะครับลองเมืองอีพอยแม่ครับสูตรนี้นะครับสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษของผมเอกโซเลนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับกลายเป็นปุ๋ยใหม่3กระสอบ3กระสอบนี่ว่านได้3ถึง4ไร่ป๊าดดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวประหยัดพร้อมอีพอยแม่ต้นพืชก็แข็งแรงพร้อมแม่งบ่กวนคิดกวนใจคันแม่งกวนคิดกวนใจนี่เปียงเงินตื้มเนาะอีพอยแม่เพราะว่ามันต้องได้หายามาขาหายามาป้องกันเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเพิ่มต้นทุนในการผลิตอีกนะครับอย่าเฝ้าเสือจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านอยากให้เสือปานใดดอกนะครับฟังแล้วก็บ่ท่านอยากให้เสือดอกแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจมาใส่ลองเบิ่งว่ามันสิดีคือผมเว้าเอกโซเล่เว้าบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อย่าเฝ้าเสือจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วสิเป็นจังไดมันสิดีคืออีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย
2: 0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222
3: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: กรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชอะมิโนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืชกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของโปรตีนและยังช่วยในการกระตุ้นกระบวนการทางชีวเคมีต่างๆภายในเซลล์พืชกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชไกลซีนกระตุ้นการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์กลูตามิกช่วยในการสร้างโปรตีนอะดีนีนเสริมสร้างพลังงานให้กับเซลล์พืชโปรลีนมีความทนทานต่อสภาวะแห้งแล้งและความเครียด ซีลีนช่วยในการสร้างพลังงานและเมตาบอลิซึมซึ่งอะมิโนในพืชจะมีประโยชน์ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชกรดอะมิโนช่วยส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนในพืชทำให้เซลล์เจริญเติบโตเร็วช่วยเพิ่มความต้านทานต่อความเครียดเช่นความแห้งแล้งความเค็มและโรคพืชพืชสามารถดูดซึมสารอาหารจากดินได้ดีขึ้นเมื่อได้รับกรดอะมิโนกรดอะมิโนส่งเสริมการสังเคราะห์แสงทำให้พืชมีใบเขียวสดและช่วยเพิ่มผลผลิตและสุดท้ายกรดอะมิโนช่วยในกระบวนการสร้างฮอร์โมนพืชเช่นออกซินไซโตไคนินซึ่งสำคัญต่อการพัฒนาเซลล์และการออกดอกค่ะ
3: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิด
5: โซเล่หวั่นใจชาวนาโซเล่หวั่นใจชาวนาชาวไร
2: ่นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
6: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โซเล่นะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบางทีก็ใบท่อผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
7: ใครบ่เคยใส่โซเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นอันต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
8: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
9: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
8: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
2: ้สร้อยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหาม

0: สวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือกับพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวใส่คุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังไดอยู่บ้านไหนนะครับคุณพี่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังๆจักหน่อยนะครับเด
1: ้อชื่อนางอุทอดสังว่างค่ะอยู่บ้านดงลิ่งหมู่ที่11ตำบลเจ้าทาเฮานี่ล่ะค่ะอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ล่ะค่ะ
0: ถามคุณพี่ก่อนว่าเฮ็ดนาจักไร
1: 10ไร่ค่ะ10ไร
0: ่โอ้คุณพี่มีนาอยู่10ไร
1: ่ค่ะ
0: เฮ็ดเองเลยบ
1: ่เฮ็ดเองค่ะ
0: มือคือฝีมือเลยว่
1: ะเอ้
0: าเฮ็ดเองเลย
1: ค่ะเฮ็ดเอง
0: มาถามหน้า10ไร่เฮ็ดเองบ้านนี่ถามก่อนหน้า10ไร่นี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้า
1: แต่กี้ก็ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปน้ำท้องตลาดล่ะค่ะ
0: โอ้ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ค่ะ
0: ผู้ใดว่ายังดีก็ใส่น้ำเขาเบิด
1: แม่น
0: ห่วยใส่มาหลายยี่ห้อแล้วตัวนี
1: ้ใส่มาก
0: ว่าเป็นซูยี่ห้อ
1: แม่น
0: แต่ละปีว่าใส่ซ้ำเขาอย่างเดียวตัวนี
1: ้ค่ะ
0: มาเดี๋ยวถามคุณพี่ก่อนใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ยตอนเฮาใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: มันก็ขึ้นเร็วงามเร็วล่ะค่ะเพราะว่าเฮาวานว่าจังมื้อนี้ 2-3 มื้อมันก็ขึ้นเลยมันก็เห็นเขียวเลยค่ะ
0: งามเร็ว
1: ค่ะงามเร็วแต่ว่ามันใบมันอัวแล้วมันหั่นจังมีแมงมีโล
0: อืมเขียวว่าอัว
1: ค่ะ
0: แต่ว่าวาน 2-3 มื้อนี่เขียวลืมเลยงามไว้
1: แมนขึ้นไว้งามไว้
0: จืดไว้บ่บัดนี่
1: จืดไว้พอบค่ะแมน
0: เขียวไว้จืดไว
1: ้
0: มาในถามก่อนดินเป็นยังไงเนี่ยตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ดินแข็งค่ะ
0: ดินนี่แข็ง
1: แม่นค่ะ
0: ผลผลิตดีบ่เอ่ย
1: ผลผลิตมันก็ได้บ่หลายปานใดล่ะค่ะ
0: ได้บ่เต็มมีเต็มหน่วย
1: ค่ะบางปี
0: บางปีก็ได้หลายบางปีก็ได้หน่อย
1: แม่นค่ะ
0: เฉลี่ยแล้วนี่หน้า10ไร่นี่ได้ประมาณจักตันเฉลี่ย
1: 9ตันหรือ10ตันนี่ล่ะค่ะ
0: ก็ประมาณนั้นก็ได้อยู่เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะหน้าปังเด้ค่ะแต่ว่าหน้าปีบ่ถึงค่ะแม่น
0: แต่ว่าหน้าปีนี่สิบ่ถึงแต่ว่าหน้าปังนี
1: ่แม่น
0: ไร่นึงก็เกือบตันเนาะเนาะเนาะพี่เนา
1: ะ
0: แต่ว่าหน้าปีนี่ก็สิลดลงมากกว่านั้นแน
1: ่แม่นค่ะ
0: พื้นที่หน้าที่เฮายืนอยู่ตรงนี้นี่จักไร่นี่มองเฮายืนอยู่นี
1: ่อันนี้4ไร่ค่ะ
0: อันนี้4ไร่อีก6ไร่อยู่อีกตรงนึงเนาะ
1: ค่ะแม่นค่ะ
0: มานี่ถามคุณพี่ก่อนไปรู้จักโซลิพัทนี่ไปรู้มาแต่ทางไหนพี่
1: ฟังวิทยุค่ะ
0: ฟังวิทยุ
1: แม่นฟังวิทยุ
0: ฟังโดนบ
1: ่ฟังมาเรื่อยๆจนชินพละเพราะว่าบ่ได้ไปหยังอยู่บ้านผู้เฒ่าเนาะก็ฟัง
0: โอ้
1: ฟังมีเสียงเอกโซเลก็คืออยู่เพราะว่าอันใส่เคมีมากมันก็เห็นมาแล้วก็ใส่ลองเบิ่งหลายอย่างแล้วมั้ยค่ะ
0: โอ้เคมีนี่ใส่มาหลายอันนี้หลายยี่ห้อแล้ว
1: เว้าในวิทยุฟังคุณเอกเว้าแล้วก
0: ็ครับ
1: มีแค่ประสบการณ์ไปหาพี่น้องท่านนั้นทั้งนี้ก็ฟังก็เลยว่าเออเพื่อเป็นตะลองอยู่ก็เลยว่าเอาว่าลองนี่ล่ะค่ะเพราะว่าก็อยากใส่อินซี่นะแม่ค่ะ
0: โหฟังเบิ่งแล้วคือทรงคืออยู่นะ
1: ค่ะแม่นเห็นผู้นั้นผู้นี้เพิ่นว่า
0: เห็นเด็กโซเลไปเยี่ยมยามถามเขาท่านนั้นทั้งนี้ก็เลยอยากใส่น้ําเพิ่น
1: ค่ะ
0: บาดพ่อถามคุณพี่ก่อนบาดนี้พอคุณพี่ซื้อมาใส่หรือมันเป็นยังไงมันแปลกหูแปลกตาขึ้นก็ใส่เคมีทั่วไปบ
1: ่มันสิแตกต่างกับเคมีทั่วไปเพราะว่ามันสิขึ้นซ่าๆแต่ว่ามันสิเขียวอ่อนเขียวไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันสิบ่มีเหลืองแม่ค่ะมันสิบ่มีเหลืองเป็นช่วงเขาใส่ปุ๋ยเคมีนี่มันคันมันเหมือนปุ๋ยแล้วมันก็สิเขาก็สิเหลืองใบเหลืองไปเลย
0: ตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดน
1: ี่แม่นค่ะ
0: มันเขียวเร็วอยู่แต่ว่ามันเบิดไฟมันสีเหลือง
1: แม่นแม่น
0: แต่ว่าพอมาใส่โซเลพัดนี่มันเขียวไปเรื่อย
1: ๆค่ะ
0: เขียวใบตองอ่อนนี่แม่นบ่
1: แม่นค่ะเขียวไปเรื่อย
0: ๆเขียวเฮาเห็นนี่เนาะใบตองอ่อน
1: มันเหลืองคือเหมือนปุ๋ยจังซี่แม่นค่ะ
0: มันเข้าง่ายคือมันมีแนวกินตลอดเวลา
1: ค่ะ
0: อยากกินยามใดก็ได้กินมันเลยเขียวต่อเนื่อง
1: ค่ะ
0: บ้านนี่ถามคุณพี่วันใส่แล้วประทับอกประทับใจบ
1: ่ค่ะที่ผ่านมานี่ก็ว่าพอใจอยู่ค่ะพอใจหลายอยู่ค่ะ
0: ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ก็ใส่แล้วเนาะ
0: โสใส่เลยคุณพี่ว่าก็ใส่แล้วเนาะคุณว่า
1: ใส่อยู่แล้วเพราะว่าก็อยากลองใส่อันอินซี่ให้มันบำรุงดินนี่ล่ะเพราะว่าเฮาเฮ็ดทั้งหน้าปีหน้าปังเนาะดินมันบ่ได้พักเนาะเฮาก็ต้อง
0: ดินมันบ่ได้พักเฮาก็เลยอยาก
1: เฮาก็ต้อง
0: หาแนวมาบำรุงมาฟื้นฟูดินนํา
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาเพิ่มเรื่องของผลผลิตพร้อม
1: ค่ะ
0: มานี่อยากให้คุณพี่นี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นกำลังฟังเฮาเว้ากัน2คนอยู่นี
1: ่
0: ฝากถึงเพิ่นว่าพอเฮาใส่โซเลพัดแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยบอกความรู้สึกให้เพิ่นฟังจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ผู้ใดบ่ทันได้ลองใส่เบิ่งก็ลองเปิดใจเบิ่งเด้อค่ะเพราะว่าก็คือชั้นนี่ล่ะก็ลองมาหมดทุกอย่างผู้ใดว่ายี่ห้อใดมากอ่ะก็ลองก็ลองบัดนี
0: ้
1: มาฟังเอกโซเลเว้าแล้วก็คือติดใจกันเลยลองนี่ล่ะค่ะลองแล้วก็ถือว่าพอใจอยู
0: ่ครับ
1: ก็อยากเชิญพี่น้องที่ฟังรายการอยู่นี่ก็ลองมาใส่น้ำกันลองเบิ่งเด้อค่ะไอของอะมิโนโซเลพัดฮิวมิกนี่ไหมค่ะ
0: ครับผม
1: ฉันใส่มานี่ล่ะสองสอบต่อต ก็ปุ๋ยเคมีสอบหนึ่งนี่แหละค่ะ
0: คร
1: อบครัวเรียนทอกสอบหนึ่งค
0: ่
1: ะประทับใจหลายอยู่ค่ะลองมาใส่น้ำกัดเบิ้งค่ะมิโนฮิวมิโซเลผัดค่ะ
0: นี่แหละครับคือเสียงแก่ป่าคุณปิวทอดนะครับผู้ที่เพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลผัดนะครับใส่แล้วประทับอกประทับใจยืนยันว่าใส่ต่อน้องพี่เนาะ
1: ค่ะใส่ค่ะ
0: ครับผมสำหรับมื้อนี้ขอพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับอย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้าอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยเขามีจะมีตรงกงมิดจะมีใหญ
1: ่ๆ
0: บ่มีเขารีบขอฟอเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลผัดนะครับสำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่ครับคุณพี่อุทรนะครับฝากไว้สำนีขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสเอพลัสอะมิโนฮิวมิก
1: กรดอะมิโนสำหรับพืชกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชมีด้วยกันหลายตัวแต่ละตัวจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปเช่นกรดกลูตามิกกรดกลูตามิกเป็นสารตั้งต้นของกระบวนการเมตาบอลิซึมมีบทบาทในกระบวนการสังเคราะห์คลอโรฟิลโดยจะไปเพิ่มความเข้มข้นของปริมาณคลอโรฟิลในใบพืชทำให้ใบมีสีเขียวเพิ่มขึ้นสังเคราะห์แสงได้มากขึ้นและเสริมภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสนอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นตัวคีเลตส่งเสริมการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารภายในลำต้นช่วยในการดูดซับไนโตรเจนเพิ่มรสชาติส่งเสริมการเจริญเติบโตของใบและรากพบมากในโปรตีนของเมล็ดพืชต่อมากรดอะมิโนสำหรับพืชอีกตัวโปรลีนโปรลีนช่วยในการงอกของตาการผสมเกสรและการออกผลทำให้ผลใหญ่เพิ่มความหวานเพิ่มรสชาติช่วยพืช

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทำไถ่ได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

ข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝากครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์วินิจแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ่งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดเบนซ์บัตซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานมก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118484 0438118484และ0885730753 0885730753

0: ให้เขาประหูพันดี
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม้ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร089 946 8350 043 899 633สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร087 102 6579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที

0: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
1: ปูเขาหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหยากวนใจบีคับโตซอยเช่าหน้ากำราบหยาปัญหากวนใจของเช่าหน้าปัญหาใหญ่ของเช่าหน้ามีดังนี้คุ้มหยาไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหยาไปแล้วหยาบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปคาหยาในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาคาหยาในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอไบแนนลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หยาตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหยาบ่ว่าสิเป็นหยาเข่านกหยาพุ่มพวงหยากระดูกไก่หยาก้องแขนหยาลักหน้าหยาขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปก้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089-540-4449
2: เอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุมทนคุมนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: ช่างมันบ่ได้คายเขา
1: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน
2: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เข็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล่ำตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812622716และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
3: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World
4: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนเวอร์ดายลูกทุ่งมุ่งทำดี
1: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เรามอบให้คุณ

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนเวอร์ดายลูกทุ่งมุ่งทำดี
1: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่

0: นั่นล่ะครับพี่น้องครับผลงานเพลงเพราะๆช่วงกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีดีเจพ่อเพียงมันต้องดีมากสวัสดีพี่น้องสู่คู่สู่คนคือเก่าเหมือนเดิมทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดมาครับพี่น้องครับมามวนซื่นมาโฮมาแซวนำกันนะครับเดินมาฟังเพลงมวนๆมาฟังเพลงเพราะๆกับบรรยากาศอึมครึ้มในช่วงฝนตกรายการลูกทุ่งตนเองกราบขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเด้อกราบขอบพระคุณหลายๆที่มีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุกทับดีจากขอไกลไต่ตารางเราคือเก่าเหมือนเดิมครับผู้ขาบ่าวพอเพียงทับดีดำเนินรายการโดยทั้งสั้นที่เก่านั่งตาเหลื่อมมอมเว้ากับพี่กับน้องอยู่เป็นประจำเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันเสาร์11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณและก็กราบขอบพระคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุกทับดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทุกๆบริษัททุกๆห้างร้านทุกๆกิจการเจริญรุ่งเรืองขายดิบขายดีมีผู้มาใส่บริการกันเยอะแยะมากมายซื้อง่ายขายคล่องจับใจยายสอยแบบสุดสบายร่ำรวยร่ำรวยเป็นเศรษฐีตลอดไปทุกๆบริษัททุกๆห้างร้านทุกๆกิจการสาธุสาธุสาธุขอให้แฟนเพลงของพวกเรานะครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการของพวกข้าจงมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใส่และก็ความสุขตลอดปีตลอดไปอยากฟังเพลงใดยองบางกันครับกับ0652561558 0652561558เป็นยังไงพี่น้องฝนตกบ่พี่น้องทั้งพุ่นหันฝนยังบ่ทันได้ตกอยู่ก็ต้องหาพ่อแรงแม่แรงเท่าแล้วพี่น้องไอ้บัดนี้ว่าตอนนี้มันตกไปทั่วถึงแล้วเพิ่นว่าเอ้า0652561558ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจทุกหมายเลขทุกพื้นที่ขอรับฟังครับผมสวัสดีครับ
1: ตกอยู่ตกอยู่
0: ครับผม
1: มาเท่าท่านลูก
0: ครับ
1: ผมแห้งแล้วฝนมั้ยเนาะ
0: ครับผมครับผม
1: อย่าอีเมลว่าสิไปเที่ยวทางผู้กลุ่มเขาอยู่ฟังเพลงกันมันไป
0: ผู้กลุ่มเขาพุ่นบ่ทั้งอัน
1: แม่คือขัน
0: เ
1: ถ
0: อะพูดถึงเขาโพชัยหมอแม่
1: แม่น
0: โอ้ครับผมครับ
1: ขันฝนตกเหมือนเดิม
0: ครับผม
1: เนี่ยขอฟังเพลงนี้ลูก
0: เพลงใดครับเพลงใด
1: แกงเรื่องการทหารใจก็เพลงปะเนี่ยมาเลยก็ลูก
0: ครับผม
1: เดี๋ยวเอามืออะไรบ้างเอาสมุนไพรแม
0: ่ครับผมครับผม
1: เอามืออื่นก็ได้เด้อ
0: มืออื่นตีแม่ตีเอาร้องเบิ่งร้องเบิ่งหาฝนบ่ตกก็สิได้ไปเด้อแม่เด้อ
1: หัดบ่ฝนตกก็เซาฝนตกจังมากก็ได้
0: จ้า
1: อันน่ะสุธีราว่าฝนบ่ถึงนึงนี่ลูกเพิ่นว่า
0: ฮะฝนตกน่ะ
1: เออบ่ถึงนึงราว่าบ่ขึ้นฮะเออแล้วคิวนี่แล้วเบิ่น
0: ครับผมครับ
1: คันว่าคันมันบ่ตกก็บ้างเอื้อมือก็ได
0: ้ครับผมครับ
1: กาแฟฮอน
0: ึงแม่กะเดี๋ยวกาแฟมาประทานในฮอดอยู่สั่งมาประทานในฮอดจักมื้อใดสิมา
1: โอ้แม่กาแฟสิมาอะไรบ่กัน
0: บ่ได้คือเก่านั่นล่ะแม่เอาแต่สบู่ไปก็ได้บ่มีปัญหาแต่ว่าตอนกาแฟนี่ถ้ามื้อวานนี่ว่ามันสิมากาบ่มานะครับ
1: มันเทื่อคิดบ่คะ
0: มันก็สิถ้าแต่พี่เจใหญ่กับคุณแม่บัดตุ่มกะทากันนี่เนาะนี่อันนี้ก็สั่งแต่ว่ามันบ่มีที่แรกผมว่าสิไปส่งเพิ่นมื้อวานนี
1: ่ไปบ่ได้อีแม่บ่ไม่สบู่บ่แดกเทียดสบู่
0: ครับเอาแต่สบู่ไปซะกันก็ได้บ่มีปัญหา
1: เออเอาสบู่อันมะขามมา2อันแล้วลูก
0: ครับ
1: สบู่2มะขาม2แพ็คอีหยัง
0: น้ำนมข้าว1แพ็คบ
1: ่เออนั่นล่ะเป็น3แพ็ค
0: โอเค
1: มื้อไรจังมื้อไรเพิ่นบ่ตกก็จังมา
0: ครับผมครับ
1: สบู่อันนั่นเนาะก็เป็น
0: ครับผมครับผม
1: เดี๋ยวมอบเงินเ
0: พื่อจ้าม
1: อบสาวันมอบลูกสองได้เมียสอน
0: ครับผมครับ
1: สอนได้สอนอะไรนี่แต่ออกมาซะเลยออกมาจวนนอกเนี่ยอยู่นั่นทำไร
0: สอนมู้ได้ละแม่สอนนี
1: ่อันนี้สอนแม่พ่อเพียงนี่ละเจ้านี่ละ
0: จ้า
1: เออแม่แพงสอนเลย
0: ครับผม
1: เสียงแม่เสียร้านมาเด้อ
2: โอเคครับ
1: ต้องไหวก็มาโหจักเสียมาใส่ปุ
2: ๊บเออครับโห
1: มามาแม่แม่แม่ซื้อมันไม่นอนมาสิบอกมือ
2: ครับผมครับ
1: ค่ะแม่บุญนางแม่น้องกลับไปยังเลยบ้านมาหายหรอก
2: ครับผมครับผม
1: แม่ชวนเลยเด้อแม่บัวเลยเด้อ
2: ครับ
1: เสียงนี่ของคนสวยเมืองหน้าเลยเด้อ
2: ครับผม
1: เสียงภูมิยังเสียงกระเช้าบ้านท่าเพิ่งท่าขังเลย
2: ครับผม
1: ตาหน่อยช่วยที่เกิดลูกโง่หน่อย
2: ครับ
1: สารบ้านทะลุถึงขา
2: เนี่ยพวกครับ
1: ต้นไว้อ่ะลูกนามันรอคือกำลัง
0: ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับฮัลโหลครับผมสวัสดีครับผม
3: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
0: ครับครับ
3: อยากเด็ดดอกฟ้า
0: อยากเด็ดดอกฟ้าโอเคครับผมครับ
3: เย็นเด้อ
0: ครับผม
3: เด้อตาลหวานจ้าจ๋าเด้อจ้า
0: ครับผมครับ
3: ถึงโมแปดน้ำเด้อ
0: ครับผม
3: คือเสียงคือสายเด้อจ้า
0: โอเคครับโอเคครับ
3: เด้อฟังเมื่อเจอก้นเด้อจ้าน้ำมันนี่เด้อ
0: โอเคครับโอเคครับผม
3: จะมาสั่งฟิวมาหน้าเราสั่งเด้อจ้า
0: จ้าจ้า
3: ม้อสั่งเด้อจ้าได้ยินฟังอยู่เพิ่นเมื่อวานจ้าเจ้าตัวสายเด้อ
0: โอเค
3: สวัสดีจ้า
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผม
4: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมครับผม
4: อดีตรักบ้านของพันจ๋านี่ครับมัน
0: ครับผมครับ
4: เริ่มบนนะครับ
0: ครับผม
4: ฝากแม่มามานะครับ
0: ครับ
4: แม่เสริมน้ำนะครับเด้อ
0: ครับผมครับ
4: น้องแว่นนะครับ
0: ได้ครับได้ครับ
4: น้องเฮียมะนาวนะครับเด้อ
0: ครับผม
4: ไอ้นุ่มปุ๊บน้องเนี่ยครับ
0: ครับ
4: ตะไก่นะนั่งซะจะผ่านครับน้อง
0: ได้ครับได้ครับ
4: ให้แม่สู้อ่อนพ้นเผานะครับน้อง
0: โอเคครับผมครับ
4: ชุดแตกให้ดอกแก้วซีอิ๊วเลยนะครับน้อง
0: ครับผม
4: น้ำไม่รอนะครับน้อง
0: ขอบคุณครับ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับผมฮัลโหลครับผมฮัลโหลครับฮัลโหลครับผมครับผม
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับผมครับ
5: ขอเพลงเพลงเนี่ยค่ะ
0: ครับผม
5: มักอ้ายพิษภัยบ่จ้าม
0: ักอ้ายพิษภัยบ่ครับผมครับ
5: เพลงที่สองก่ะเต้ยเกี่ยวผู้วาวนี่เด้อจ้า
0: เต้ยเกี่ยวผู้วาวนี่ผู้ใดร้องครับนี่ฮะ
5: สาวผู้เวียงจ้ะ
0: สาวผู้เวียง
5: ค่ะ
0: ครับผมครับ
5: จ้ะเสียรายคนสวยนะคะ
0: โอเคครับ
5: พี่หน่อยที่ฐานค่ะ
0: ครับ
5: พี่นางสสิภาค่ะ
0: ครับผม
5: อ้าวผมซอยเปียดจ้ะ
0: ครับ
5: ยุคโขคนสวยนะคะ
0: ได้ครับได้ครับ
5: เสียงนี้อ่อนเลยจ้ะ
0: โอเคครับผม
5: ออกรักคนสวยนะคะ
0: ครับผมครับ
5: ให้พี่นุ่นนี่นะคะ
0: ครับ
5: เที่ยงเด้อจ้า
0: ครับ
5: พี่มามาเด้อจ้า
0: ครับ
5: ได
0: ้
5: ยูนิตก็สิบ่เดียวจะเถื่อนเนาะ
0: จัดไปครับจัดไป
5: ค่ะพิเศษพิเศษนะไม่เด้อจ้า
0: ครับขอบคุณครับ
5: รอว่าจ้ารอว่าจ้า
0: คือเก่าแล้วครับมือนี่แต่ว่าบ่ได้ท่าน้ํามันที่ซื้อมือนี่เพราะว่ามันบ่ฮ้อน
5: จะท่าเถาะค่ะอันฝนนี่ถึกมันสิย้อยใส่นะจ้า
0: พูดแล้วเป็นทางติดฮอดกลางหลังไหลฮอดกลางหลัง
5: มันติดไปทั่วตัวเนาะค่ะเนาะ
0: ครับผมครับ
5: จ้าเบาหลายมันเงามันยืดเด้อจ้ะเนาะ
0: ครับผม
5: ค่ะเปิดโทรใหม่ขั้วบ่ฮังมาหลายเนาะจ้ะเน
0: า
5: ะ
0: โอ้ยมีพญามาพร้อมพี่น้องมือนี
5: ่นี่หน่อยนูจ้าเต็มๆนะไม่นะคะ
0: ขอบคุณครับผม
5: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ065
2: 256
0: 1558ครับพี่น้องครับ
2: 065 256 1558เอ้าตอนนี้เวลา
0: 11:44 เฮ้ย
2: เลขมางามแท้พี่น้องครับ
0: 11:44 มันที่บ่ออก500ทีนี่บ่จักว่าเลข500เป็นไหนเลขลับเป็นไหนเอาไปครับสำหรับแก่งเลิงจานสังหารใจจากคุณแม่หน่อยบ้านศรีฐานกับฝากไปเป็นกำลังใจ
2: ครับพี่น้องแฟนเพลงพระการ
0: สู้ขู่สู้คนอยู่ไก่อยู่ไก่อยู่มองไหนก็แล้วแต่ก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับเด้อฟังเพลงมวลๆน้ำกันนะครับเพราะว่าที่เป็นนกปากห่างนี่กับมิตรซีรีจักอยู่จังไหนกินจังไหนก็ขอให้มีความสุขหลายๆกันแล้วกันพร้อมครับ พี่น้องทั้งกุลิ้งหมู่เจ็ดแล้วก็พี่น้องทั้งร่องคำหมู่เก่าหรือว่าสิเป็นนะครับคุณแม่บัวไหลบ้านดันใต้คุณแม่หอมบ้านดันใต้พร้อมกับทุกเสียงทุกสายพี่น้องทั้งบ้านดอนหวายเบิดสุขุสุขคนครับคุณแม่จากบ้านดอนหันน้องซาล่านี่ก็มิดซีรีอยู่จักอยู่จังได๋กินได๋พี่น้องทั้งบ้านดอนหวายกะมิดไปเลยซุมื้อนี้

นั่นล่ะครับพี่น้องครับแกงเรื่องการสังหารใจสอนสินชัยฝากไปเป็นกำลังใจครับพี่น้องสู้คู่สู้คนนะครับเด้อบ่ว่าที่เป็นน้องแอปเปิ้ลเสียหมูผู้เบาอ้าวนี่แหละคือส่วนของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกับดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดีครับพี่น้องครับไปอีกหนึ่งผลงานเพลงกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะครับช่วงนี้เวลานี้ครับป๋าเมียมาเลย

0: ไป
1: ปาดทั่วปาดทั่วปาดทั่วจะไหนมาม่วนแถมามามันแถบนี้เอาย่ำเข้าไปย่ำเข้าไปบ่ม่วนบ่แม่นรายการลูกทุ่งมุงทําดีนะครับได้ลูกทุ่งทําดีบ่เคยพาเสาพาสุกมีแต่พาม่วนอย่างเดียวครับรู้กันกับลูกทุ่งทําดีครับ0652615558ครับพี่น้องครับกับรายการลูกทุ่งมุงทําดีครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผม
2: ไอ้ขอฟังเพลงเก่านี่เด้อเมื่อวานนี่บ่ได้ฟัง
1: ไปไสล่ะเมื่อวานคือบ่ได้ฟัง
2: เอาสะดุดอยู่เบิดมื้อนี้รายการอ้ายน
1: ั่นโมเมนต์นั้นซั่นโมเมนต์นั้นซั่นมันสะดุดเมื่อวานนี่ไฟแม่ไฟตกก็เลยบ่ได้เข้าต่อเลยก็เลยเอาล่ะครับว่าสิเปิดให้ฟังมื้อนี้ล่ะนะครับเพลงที่เมื่อวานนี่ว่าสิเปิด
2: ร้อนกระท่อนเข้าจนจบรายการเนาะ
1: เออแม่นๆเพราะว่ามันอันนั้นมันเน็ตมัน

0: ุ่มมวกหน้าพร้อมแน่เด้อค่ะเด้อ
1: ครับผมครับผม
0: นุ่มมวกหน้าแล้วกับสาวดวงพยุงคนสวยเนี่ย
1: ได้ครับได้ครับ
0: แฟนรายการอ้ายเบิดทุกคนเนาะค่ะเนาะ
1: โอเคครับผม
0: จ้าหนาไหมรอสวยๆนี่ได้ค่ะเด้อ
1: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับสวัสดีครับเอ้าเฮาไปนะครับขายยาซะก่อนครับขายยาแล้วชั่วโมงหนักอ่ะยองบางเพ็งไล่ล้านนะครับนะครับเอามือนี่ครับกับร้านชิปปะมอผู้ให้การสนับสนุนผู้ใจดีที่อยู่ร่วมกับรายการทุกทุ่มทีด้วยดีเสมอมาครับพี่น้องครับร้านชิปปะมอร้านใหญ่ใจสปอร์ตขวัญใจเขาพี่น้องชาวเพื่อรองคำละเพื่อไกลเคียงละครับผู้ใดผู้ใดกะปากขึ้นกับว่าแต่ชิปปะมอกับชิปเปอร์สังกัดพันมูเจ้าไปซื้อของอยู่ใส่ละย้ำมูเจ้าไปซื้อย้ำไปแลกของย้ำใส่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอ้ยก็ไปร้านชิปเปอร์มอกับร้านชิปเปอร์สังกัดพันนั่นแล้วอ้าวเบิ่งนะนะครับลูกเล็กเด็กแดงหัวท่อบักแข้งกับหูจักร้านชิปเปอร์มอนะครับพี่น้องครับแทนที่สิหูจักร้านเอียงแหละผมกับหูจักคือกันเพราะว่าผมกับหูจักแต่ร้านชิปเปอร์มอกับร้านชิปเปอร์สังกัดพันคือกันเอ้านะครับไปใส่บริการก็ได้ครับอุปกรณ์นะครับงานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ำ PVC กองน้ำว่าวเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรพร้อมกับน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถไถรถแท็กเตอร์รถแมคโครก็มีวางขายวางจำหน่ายอยู่นี่จาระบีแบตเตอรี่รถยนต์ก็มีวางขายวางจำหน่ายอยู่นี่ศูนย์รวมสินค้าที่ได้รับมาตรฐานร่วมกันอยู่ที่ร้านชิปเปอร์มอกันเยอะแยะมากมายนะครับไปแล้วครับพี่น้องครับร้านชิปเปอร์มอนะครับบริหารงานโดยคุณปวีณาเปาระเรียงครับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดจ่ายค่าน้ำค่าไฟอยากได้สีถ้าเงินถ้าสั้นถ้าบั่นถ้าซองถ้าห้องถ้าหอถ้าภายนอกภายในก็ไปสิร้านชิปมอกับสีเบเยอร์สีเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกไม่ต้องสีภายนอกภายในมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติที่ร้านชิปปะมอเอาโดยคุณปวีณาเปาระเรียงราคาเป็นมิตรใกล้ชิดกับชุมชนทุกคนมาใช้บริการที่ร้านชิปเปอร์มอครับ0813804599 0813804599แล้วก็0813804599ไปร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์บ่เนี่ยใกล้ๆกันเนี่ยเด้อเนี่ยถวายผ้าอาบน้ำฝนถวายได้เบิดมือมือนี่บังสกุลก็ทอดได้เบิดมือมือนี่ก็ได้มืออื่นก็ทอดได้มื้อนี้วันอาสารหบูชามื้ออื่นวันปวารณาเข้าพรรษาจัดไปเลยครับพี่น้องครับอยากได้อัฐบริการเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดครบวงจรไตรจีวรสบงอังสะโต๊ะหมู่บูชาหิ่งพระธรรมาฏบุษบกหลอดไฟเอ่ยเทียนจำนำพรรษาเอ่ยหรือว่าผ้าอาบน้ำฝนเอ่ยไปถวายมื้อนี้ได้เบิดมื้อมื้ออื่นได้เบิดมื้อครับพี่น้องครับแล้วก็ถวายได้ซุมื้อพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมครับร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์ครับพี่น้องครับกับรายการทุกทุ่มตรีครับยินดีนะครับดีนะครับแนะนำให้พี่น้องไปที่ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์นะครับเด้อโดยคุณปวีณาเปานาเรียงครับ081380 4599ครับพี่น้องครับ081380 4599นะครับเด้ออ่ะนะครับไปใช้บริการก็ได้เวลาเบิดพอดีแล้วครับพี่น้องครับเกลี้ยงมิลลินแล้วมื้อนี้อัพไปเบรกพักฟังสิ่งสนใจสักครู่เดียวค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์รีดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318

ิ้งป่านางเอกสาวผู้นำทีมงานน้องบาทปัทมนันท์ระบบบาททำการแสดงมวลม้วนพี่น้องกับที่ท่านเมืองหลวงตั้งใจไว้ต่างเสื้อ

0: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
1: ต่อมาเรามาดูลำดับความ
2: ปลูกเขาหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายโตได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรี้ยบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปก้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089-540-4449
3: เอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่ว
4: ชั่ว
3: ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: ันบ่ได้ไข่เขา
1: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน
2: ครับฟังเพลงเงาๆแล้วก็มาขอบคุณสปอนเซอร์สักคนยังไปฟังเพลงกันต่อนะครับกับรายการลูกทุ่งมุทุเดชกับดีเจพ่อเพียงมุ่งทับดีครับพี่น้องครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตราเต้ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องยกให้ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตราเต้ามังกรราคายุติธรรมมีวางขายวางจำหน่ายตามร้านจำหน่ายสินค้าทั้งด้านการเกษตรทั่วๆไปใกล้บ้านพี่น้องนะครับบวาสิเป็นอยู่ที่อำเภอจังหารจังหวัดเอกร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรนะครับพี่น้องครับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรตรงข้ามเซเว่นอีเลฟเว่นทางสิเข้าไปทั้งตำบลดงสิงห์บุรีครับสำหรับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรบริหารงานโดยเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รับรองใจดีนะครับคอยคำแนะนำคำปรึกษาปัญหาทางด้านการเกษตรครบวงจรเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องเกษตรกรจะให้พี่น้องเกษตรกรประสบความสำเร็จในด้านการเกษตรจึงได้แนะนำผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรให้พี่ให้น้องได้เอาไปใส่กันใส่แล้วก็ได้ผลทุกคนก็ต่างบอกต่อๆกันไปล่ะก็ลังไหลมาซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราอยู่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรกันมืดฟ้าบัวดินครับพี่น้องครับอ้าวนะครับจังใดก็โทรสอบถามปรึกษาหารือเพิ่นก่อนล่วงหน้าก่อนที่ไปหาเพิ่นก็ได้นะครับณ089540449ครับพี่น้องครับ089540449แล้วก็089277806089277806ครับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรตรงข้ามลุงปัตตานีพี่น้องครับรุ่งเรืองการเกษตรครับเยื้องๆกับเซเว่นนะครับทางโค้งมาทุ่งนะครับเด้อไปที่อำเภอเมืองมหาสารคามครับบาดีครับอำเภอเมืองมหาสารคามก็อยู่ที่นะครับร้านประกายการเกษตรร้านประกายการเกษตรอยู่ใกล้กับตะเว้นแดกมหาสนมหาสารคามทางเสือกมาวัดป่าวังน้ำเย็นทางเสือกมานะครับตำบลเกิ้งพี่ละครับสำหรับร้านประกายการเกษตรนะครับเนาะอ่ะติดต่อสั่งซื้อสั่งจองกันได้นะครับพี่น้องครับสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการการเกษตรตราเต้ามังกรมาที่อำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์นะครับร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีใกล้กับคลองชลประทานร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีใกล้กับคลองชลประทานเด้อครับเด้ออ้าวไปที่แก่เปะครับตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์กับบ้านแก่เปะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ใกล้กับวัดหลวงปู่ศิลาครับบ้านแก่เปะกับบ้านวัดหลวงปู่ศิลาอยู่พอดีเลยครับพี่น้องไปไหว้พระไปขอพรแล้วก็อย่าลืมแวะไปที่โรงสีพ่อชายบ้านแก่เปะนะครับเด้ออยู่ใกล้กับวัดแก่เปะน้อยครับพี่น้องครับอยู่ใกล้กับวัดแก่เปะน้อยโรงสีพ่อชายอยู่ทางไหนครับมานะครับบ่แม่นอยู่ถนนใหญ่ได้อยู่ในหมู่บ้านเลยนะครับเด้ออยู่ในหมู่บ้านแก่เปะเลยเอาไปที่อำเภอดอนจานกะจิยรันเก่งการเกษตรสาขาอำเภอดอนจานร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอดอนจานมีวางขายวางจำหน่ายนะครับจากร้านเก่งการเกษตรอำเภอดอนจานกลับไปร้านเก่งการเกษตรอำเภอนามนสิครับพี่น้องครับพี่น้องอยู่อำเภอนามนกลับไปที่ร้านสาขานามนอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนนามนสงเคราะห์ออกจากโรงเรียนนามนสงเคราะห์อำเภอดอนอำเภอนามนครับร้านเก่งการเกษตรกลับไปที่อำเภอสมเด็จร้านโชคชัยการเกษตรตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเด้อถ้าบ่เข้าใจจังไหนก็โทรมาสอบถามกับบ่าวพ่อเพียงมุ่งทำดีไม่ก็ได้ครับ0652561558นะครับเด้อ0652561558ครับพี่น้องครับเอาไปที่ร้านนะครับจารุณีแก๊สก่อนก็ได้ครับจะไปฟังเพลงกันต่อร้านจารุณีแก๊สตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ห่างคุณช่วยจัดการพิมพ์ผลิตแก๊สยูโรบรรจุแก๊สปตท.ทั้ง18อำเภอสหัสสะขันก่อนสิฮอดสี่แยกโน้นสะงาคำไผ่ นะครับทางขึ้นสะหันสะขันนะครับเด้อห่างจากตัวเมืองกระสินไปทางสะพานเทพสุดาประมาณ10กิโลเมตรครับพี่น้องครับไปที่อำเภอกุชินารายร้านนะครับพี่น้องครับห้างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตซัพพลายห้างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตซัพพลายอำเภอกุชินารายนะครับพี่น้องครับสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นะครับพวกอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สพร้อมกับทั้งแก๊สปตท.ด้วยครับเด้อแล้วก็กลับมาที่อำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์กะนะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายทั้ง4สาขาครับเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สพร้อมกับทั้งแก๊สปตท.ซึ่งเป็นทั้งแก๊สที่ใส่แล้วปลอดภัยมีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังมาตรฐานหม้อก่อยกให้ทั้งแก๊สปตท.ทั้งแก๊สปตท.มีทั้งถังหน่อยทั้งไงถังปิกนิกถังกับปุกลุกเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก็อย่าลืมอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สพร้อมกับทั้งแก๊สปตท.ครับเอาไปใส่กันนะพี่น้องเด้ออ่ะเอาติดต่อสอบถามปรึกษาหรือสั่งซื้อสั่งจองครับ0438118043811848ละกะ0885730753 0885730753เพลงที่น้ำตาลหวานเนี่ยนะมามันเป็นเพลงลาวหรือเป็นเพลงเอียงฮะมันเป็นเพลงลาวนี่บ่

0: ันล่ะครับพี่น้องครับ
1: ตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วครับผม 12:49 น.เพลงที่คุณแม่เทียงแนะนำขอมาตั้งแต่เมื่อวานครับบ่ได้ฟังเนื่องจากว่าเมื่อวานนี่ไฟกระตุกครับไฟกระชากบึ๊บนะครับก็เป็นกับเครื่องก็ล้วนไปเลยนะครับไฟกะมาอยู่กระชากเขาเดียวกับมาแต่ว่าเครื่องเริ่มล้วนก็เลยบ่ได้เปิดให้เอ้านะครับกับมือนี้ก็ขอชดเชยชดใส่ให้ก็แล้วกันเด้อนะครับสำหรับพี่น้องผู้อยากเพิ่มเติมผลงานเพลงก็สิได้อยู่1ผลงานเพลงนี่แหละครับพี่น้องครับ1ผลงานเพลงอยากจะฟังก็เพิ่มเติมเข้ามาได้แต่ว่าตอนนี้ก็ไปขอบคุณครับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรเอ้ารับสายนี่ซะกันมันติเบิดเวลาก่อนครับผมสวัสดีครับเอ้า0652615 8กับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรครับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรอยู่ตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์กราดแม่ทุ่มพอพร้อมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง2ร้าน2สาขาก็เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับพวกผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเยอะแยะมากมายครับปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปรังพันธุ์ข้าวปลูกที่ได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรว่าอัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีอัตราผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นถึงไร่ละ1ตันตั้งที่ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรครับผมสวัสดีครับ
2: ครับผมดีครับดีเกดังหลวงพ่อเพียงค้อนรูปแล้วนะคร
1: ับ ขอพระคุณครับสำหรับผู้เบาม่วงนะผู้รูปรอรอครับผม
2: ครับผมขอบคุณหลายครับคนรอครับ
1: ครับผมครับ
2: ฟังเสียงเราเป็นตะกิงเป็นตะจังเนาะหลวงพ่อเพียงโปรโมทนะครับ
1: ใช่
2: แต่แม่ผมเป็นสปอนเซอร์ผมติดแถมให้ทุกอย่างแน่แน่
1: คืออยู่บอกกันคืออยู่ครับผมวันนี้อันดีขายมาอยู่ค้ามาลงสปอนเซอร์นะผมนะ
2: ครับผม
1: จ้าเอาเพลงมาดิเอาไปใช่เลยไปใช่นะเฮ้ยโอ้ยมาเจอสาวเจอสาวโยโกะต่ำลงไปตกเลยบัดนี้สาวโยโกะจะเหมือนกำลังไหลแทนจ้าสาวโยโกะฮะไปเลยผู้บ่าวม่วงนะไปเลยบัดนี้
3: น้องเค้ามีกับเอมานะคะใช่มั้ยคะ
1: จ้าๆๆผู้บ่าวม่วงนะเสียสละเวลาให้ครับน้องโยโกะไปเฝ้าไป
3: สาวขอจะได้สักเพลงมั้ยคะ
1: ได้เพลงนึงได้เพลงนึง
3: สวัสดีแล้วบ่แต่งค่ะ
1: สว
3: ั
1: สดีแล้วบ่แต่งมันเป็น
3: ยังไม่มนต์บ่ฮ
1: ะ
3: ไอ้พี่มังนาขอไม่คิดด้วยค่ะ
1: โอ้ไทยโทษบ่ไทยโทษบ
3: ่ให้มาพักกับน้องมา
1: โอเค
3: ให้หมดทุกคนเอ้คนไหนเอาแล้วไงโยโกให้หมดทุกคนเลยจ้ะ
1: ครับผมครับผมได้ครับได้ครับได้ครับ
3: น้องใหม่มาคักเหมือนกันนะคะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสุขสันต์วันอานสันหบูชานะครับสำหรับน้องโยโกคนสวยฮัลโหลครับผม
4: คร
1: ับผมแม่ครับ
4: บางบ้านโทรมาหาแม่นี่เด้อ
1: ครับผม
4: จ้า
1: อ้าวโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับไปผู้บ่าวม่วงนะถึกสาวโยโกต่ำจะมันไปทางใดโอ้ยไปกับมาเลยส่วนผู้บ่าวม่วงนะเถอะเนาะมันดีขอเพียงอย่างหน่อย
5: มารับใส่พ่อแม่พี่น้องบ้านห้องมือนี้มีศิลปินรับเชิญเด้อครับพี่น้องเอ้าพบพ่อกับเพิ่นกันเลยสุดยอดหมอลำสาวที่ผู้ใดก็ตามบอกว่าเธอ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูป

0: โต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 MHz Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ณ์เครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทาง

0: านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู้คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แน่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5

少来怕辣避免发舌头，少来怕辣避免发舌头。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร091-684-0475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร091-684-0475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร091-684-0475ผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122เฮาสิมาเฮ็ดจังได๋ให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาใส่ปุ๋ยเคมีหน่อยลงแต่ว่าคุณภาพให้มันดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆหรือว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวให้มันได้คุณภาพที่ดีกว่าเนื้อกว่าเฮาสิเฮ็ดจังได๋ผมเอกโซเลมีแนวดีๆสิเว้าให้ฟังมีแนวดีๆมาฝากมาตอนนะครับสมมติว่าพี่น้องเกษตรกรหรือว่าอีพ่อไอ้แม่นี่พากันใส่ปุ๋ยเคมีอยู่3กระสอบนะครับใส่ปุ๋ยเคมีอยู่3กระสอบคันกระสอบละ1,000นี่ก็ตกไป 3,000 พุ่นเด้คันกระสอบละ1,000กว่าบาทนี่ก็ตกเกือบ 4,000 นะครับ3กระสอบนี่นั่นคือราคาโดยประมาณคร่าวๆนะครับสมมุติว่าใส่อยู่3สอบซั่นเด้บัดนี้ผมเอกโซเล่สิพาพี่น้องเกษตรกรมาใส่เคมีให้มันเหลือกระสอบเดียวนะครับจาก3กระสอบนี่ให้มันเหลือกระสอบเดียววันใน 3-4 ไร่ที่พ่อไอ้แม่ตั้งใจไว้นั่นล่ะนะครับห้วยบ่าวเอกโซเล่เฮ็ดจังได๋ล่ะบาดเหลือกระสอบเดียวมันสิพ่อใส่ติมันสิหวานพ่อติฟังให้มันจบซะเกินนี่พ่อไอ้แม่นะครับเหลือเคมีไว้1กระสอบนะครับเหลือเคมีไว้1กระสอบ แล้วให้พี่น้องเกษตรกรนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนำมา2กระสอบนะครับนำมา2กระสอบเอามาคนเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีที่เตรียมไว้นั่นแหละ1กระสอบเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่3กระสอบได้บัดนี้กลายเป็นปุ๋ยใหม่3กระสอบที่มีคุณภาพดีกว่าปุ๋ยเคมีเพียวๆดีกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่พูดล่ะบ่ธรรมดานะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเฮาลดต้นทุนถามถึงเรื่องผลผลิตนี่ที่ว้ายเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับจากพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนานะครับผู้ที่เฮ็ดนาเขานี่เคยได้เขาไร่นึงนั้นได้6 700กิโลก็ว่าจะของคักแล้วเด้พอมาใส่สูตรที่ผมเอกโซเลแนะนำนี่ที่ว้ายได้เขาเป็นตันนะครับดินยังสิที่เคยมีปัญหาดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกยังบ่งามพอใส่สูตรนี่เข้าไปที่ว้ายดินนี่ปลูกยังก็งามดินล้วนซุ้ยดินบ่แข็งดินบ่เป็นด่านเป็นด่านดินบ่เป็นกรดเป็นเอียดต้นพืชเจริญเติบโตได้ดีต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอต้นแข็งแรงแม่งบ่กวนซะเด้ต้านทานทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับทนแรงทนหนาวบ่ธรรมดานะครับหน้าเขาจังสิใส่ลงไปแล้วนี่แตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวมิดเขามีแต่มิดใหญ่ๆมิดแต่มิดตรงๆนะครับบ่มีมิดรีบมิดฟอยย่ำไปสีมิดเขาก็บ่หักซะเด้ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับสูตรนี้ที่ผมเอกโซเลอยากสิแนะนำนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบนะครับเอามาคนเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบสูตรใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับผสมกันแล้วบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ำนะครับรับรองว่าคุณภาพนี่โอ้ยอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแนวกินไว้ให้พืชกินซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชหิวยามใดก็ได้กินพืชอยากยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้พืชเฮานี่เจริญเติบโตแบบต่อเนื่องนะครับผลผลิตก็ได้ดีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากรู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122อยากลดต้นทุนอยากเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนกับทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ไผบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
3: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์หญิงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนใส่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับผมชื่อนายชัยหาญพันธขาม
0: ครับผม
1: ชื่ออีเหลียนชื่อว่าพ่อไอ้อยู่บ้านหนองโนทองหมู่2
0: ครับผม
1: ตำบลเช่าเล่าอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: ชื่อว่าคุณพ่อชัยหาญพันธขามชื่อเหลียนชื่อพ่อไอ้เน
1: า
0: ะคุณพ่อพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่เป็นไฮไวเนาะ
1: เป็นไฮไวเด้บางนี
0: ่ปลูกแกงไรอีพ่อปีนี
1: ่ช่วงนี้นี่มันได้ปลูกอยู่4ไร่อยู่ทั้งพูดอีก9ไร
0: ่โหอยู่นี่4ไร
1: ่อ
0: ยู่อีกมองนึง9ไร่
1: 9ไร่
0: เป็น13ไร่บัดนี้ถามคุณพ่อก่อนไฮไวเฮานี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแยงไฮไวเฮาแต่กี
1: ้แต่ก่อนแต่กี้ก็ใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปครับ
0: ใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปมันเป็นจังได๋เนี่ยอีพ่อ
1: ปุ๋ยตลาดทั่วไปมันก็ถึงราคาแพง
0: ครับราคาแพงมานี่ถามอีพ่อก่อนไปรู้จักอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ไปรู้มาแต่ทางใด
1: นอนฟังวิทยุว่ะก็เลยว่าเขาจะว่าปุ๋ยสูตรนี่อันนี้อันนี้มันดี
0: ครับ
1: จากโซเลพัดนี
0: ่ครับ
1: ก็เลยเอามาลองเบิ่งใช่แล้วเดี๋ยวนี้นี่โซเลพัดเข้าทางงามอีหลีบ้านต่อไปตามเห็นมาเบิ่งนี่มันบ่เป็นจังซี
0: ่โหตั้งแต่ไปผ่านมาบ่เป็นจังซี
1: ่บ่เป็นจังซี
0: ่
1: บ
0: ั
1: ดใช้โซเลพัดมานี่โอ้พ่อใจหลาย
0: พ่อใจหลาย
1: พ่อใจอะไรครับ
0: ในใส่หน้าเขาเคยเอาไปใส่บ
1: ่ใส่หน้าเขาปีที่แล้ว
0: ครับผมเป็น
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้หน้าหมูผมมันบ่แม่นหน้าปังเนาะ
0: ครับ
1: ปีที่แล้วนั่นโซเลพัดแม่นบ่เอาไปใส่หน้าเขาอู้ยสุดยอดเลย
0: มันเป็นจังได๋อีพ่อ
1: วาดลงแล้วปุ๊บหน้าเขานี่คันธรรมดาปุ๋ยทั่วไปมันสิเขียวอ่อนใบปกมันสิเป็นแม่งไม่เจาะแม่นบ
0: ่ครับ
1: บานี่ใส่โซเลพัดนี่
0: ครับ
1: วาดลงไปนี่มันก็สิเขียวไปเรื่อย
0: ๆโหเขียวเรื่อย
1: ๆใช่ได้ดวน
0: ครับ
1: เขียวใบตองอ่อนเขียวใบหญ้าข้านี่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วบานนี้เวลามันมากมันถอกมันเป็นจังได
0: ๋มันเป็นจังได๋อีพ่อ
1: มันเป็นจังได๋ที่พ่อแม่เพิ่นว่าขันมันเขียวหลายตะกี้แม่นบ
0: ่ครับ
1: เขาเจ้าสิเอิ้นว่าโรคตายไผ่แม่นบ
0: ่ครับผม
1: แต่ว่าโซเลพัดนี่บ่มีเลยคําว่าตายไผ
0: ่บ่มีเลย
1: บ่มี
0: บอกถึงเดิมผลผลิตนี่ได้ผลผลิตเพิ่มหลายบ
1: ่เพิ่มตัว
0: แม่นบ
1: ่ปีนี้นี่เฮ็ดหน้า6ไร่ปีนี้ได้8อุ้มมันก็หลายกว่าเก่าแม่นบ่
0: ครับ
1: แต่เก่านี่6ไร่มันก็ได้4อุ้ม5อุ้มแม่นบ
0: ่ครับผม
1: ปีนี้ได้8อุ้ม6ไร่ได้8อุ้ม
0: 6ไร่ได้8อุ้มตั้งแต่กี่ได้4 5อุ้ม
1: 4 5อุ้ม
0: ครับผม
1: เออย้อนใส่โซเลพัด
0: ยังสิใส่อีกบ่โซเลพัด
1: สิใส่อีกตลอดไป
0: โหสิใส่ตลอดไป
1: ครับสิปลูกมันสิเอาโซเลพัดมาใส่คือเก่า
0: โหแสดงว่าม
1: าลองพื้นเด้
0: ถือโค้งถือใจแห้ง
1: มันถือใจ
0: คันถือโค้งถือใจแนวนี้พญายืนยันไว้สีใส่ต่ออยากให้คุณพ่อให้นี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพัดคืออีพ่อนี่บอกให้เพิ่นฟังคักๆอีกเทื่อนึงครับอีพ่อเชิญครับ
1: ครับพี่น้องเอ้ยผมนี่คันชื่อบ้านนอกอาว่าพ่อใหญ่เด้อ
0: ครับ
1: ชื่อจริงก็นายชัยหาญพันธขามตามผมตะกี้มาเฮาก็เฮ็ดไปธรรมดาแต่ก็เฮาใส่ปุ๋ยอันนั้นอันนี้ตามท้องตลาดผลผลิตมันก็บ่ได้ปานนี
0: ้ครับ
1: ถ้าพัดผมมาใส่โซเลพัดนี
0: ่ครับผม
1: เฮ็ดหน้านี่ก็ได้หลายกว่าเก่านั่นล่ะผมก็เลยบอกว่าให้พี่น้องครับผู้ที่ฟังรายการอยู่เดี๋ยวนี
0: ้ครับ
1: เออให้ซื้อโซเลพัดมาใส่เข่าใส่มันใส่อ้อย
0: ครับผม
1: เพราะว่าผมเบิ่งแล้วผมใส่ปุ๋ยท้องตลาดนี่ก็ได้ซ้ํานั่นล่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าอยู่เดี๋ยวนี้นี่ผมมาใส่โซเลพัดนี่ได้กําไรออกมาหลาย
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: 6ไร่ได้8อู้พุ่น
0: ครับผม
1: เข่าได้เข่าได้นี่ให้มาใส่นําผมแน
0: ่ครับผม
1: เพราะว่าเฮาเป็นเกษตรกรนํากัน
0: ครับ
1: เฮาหาแนวจังซี่ล่ะมาใส่
0: ครับผม
1: ครับ
0: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่ออายนะครับ
1: อ
0: ยู่บ้านหนองนูทอง
1: บ้านหนองทองหมู่2
0: หมู่2ตำบลเสาเหล่าอำเภอหนองศรีจังหวัดกา
1: ฬสินธุ
0: ์ครับผม
1: นะครับ
0: สำหรับมื้อนี้เฮา2คนฝากไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายๆคือพ่อใหญ่อยากให้ดินล้วนซุยเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิว
1: มิก
0: โซเลพัดนะครับสำหรับมื้อนี
1: ้
0: มีความสุขสู่ผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: มาใส่น้ำผมเบิ่งด้วยครับมันดีนี้โซเลพัดโซเลพัด

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: กรดอะมิโนสำหรับพืชกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชมีด้วยกันหลายตัวแต่ละตัวจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปเช่นกรดกลูตามิกกรดกลูตามิกเป็นสารตั้งต้นของกระบวนการเมตาบอลิซึมมีบทบาทในกระบวนการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์โดยจะไปเพิ่มความเข้มข้นของปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบพืชทำให้ใบมีสีเขียวเพิ่มขึ้นสังเคราะห์แสงได้มากขึ้นและเสริมภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสนอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นตัวคีเลตส่งเสริมการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารภายในลำต้นช่วยในการดูดซับไนโตรเจนเพิ่มรสชาติส่งเสริมการเจริญเติบโตของใบและรากพบมากในโปรตีนของเมล็ดพืชต่อมากรดอะมิโนสำหรับพืชอีกตัวโปรลีนโปรลีนช่วยในการงอกของตาการผสมเกสรและการออกผลทำให้ผลใหญ่เพิ่มความหวานเพิ่มรสชาติช่วยพืชจากภาวะความเครียดเช่นสภาวะน้ำท่วมจากความร้อนจากสภาวะดินเค็มรวมถึงการสูญเสียของเซลล์และการควบคุมการเจริญเติบโตกรดอะมิโนสำคัญสำหรับพืชตัวต่อมาซิสเทอีนซิสเทอีนค่ะมีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์โปรตีนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นของเซลล์ทำให้โครงสร้างของโปรตีนมีเสถียรภาพเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โปรตีนมีโครงสร้างทุติยภูมิทำให้เอนไซม์ทำหน้าที่สมบูรณ์ส่งเสริมการสังเคราะห์โปรตีนที่ยอดอ่อนผลปลายรากและช่วยควบคุมการดูดซัลเฟตของรากกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชตัวต่อมาก็คือไอโซลิวซีนไอโซลิวซีนค่ะจะมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นกลไกการป้องกันโรคของพืชค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

0: ุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ปุ๋ยนี่เป็นปัจจัยหลักๆเป็นปัจจัยสำคัญของพี่น้องเกษตรกรที่เฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนขาดบ่ได้เลยก็ว่าได้นะครับปุ๋ยเป็นอาหารของพืชนะครับบ่ว่าสิเป็นปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีหรือว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่างเป็นอาหารของพืชที่พืชต้องนำไปใส่ในการเจริญเติบโตในการให้ผลผลิตนะครับแต่ว่าการให้ปุ๋ยก็ต้องเบิ่งคือกันนะครับต้องให้ในปริมาณที่เหมาะสมให้ในปริมาณที่เพียงพอบ่น้อยเกินไปบ่หลายจนเกินเหตุนะครับปุ๋ยเคมีนี่ก็คือกันใส่หลายก็เป็นโทษใส่น้อยก็บ่พอนะครับต้องใส่แบบพอดามพอดีเพราะว่าปุ๋ยเคมีที่เฮาใส่ลงไปในดินนี่โอ้ยมันมีฟิลเลอร์ได้อีพ่อยแม่มีแนวตกค้างอยู่ในดินมีแนวที่พืชเอาไปใส่ประโยชน์บ่ได้เขาเอิ้นว่าฟิลเลอร์หรือว่าส่วนเติมเต็มนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรปีนี้ใส่2 3สอบปีหน้านี่ต้องใส่5 6 7 8 9สอบพุ่นเด้คือการใส่ปุ๋ยเคมีนี่แต่ละปีนี่สิใส่บ่ซ้ำเก่าสิใส่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเกษตรกรมีความเข้าใจว่าให้ปุ๋ยลงไปแล้วพืชมันเหลืองคือยังมันสิกินบ่อิ่มนี่หันว่าเด้ในพื้นที่ซ้ำเก่าแต่ว่าปุ๋ยนี่เพิ่มจำนวนขึ้นพอเห็นพืชเจริญเติบโตบ่ได้คือเจ้าของคือซื้อมาใส่อีกซั่นเด้แห้งใส่แห้งแน่นนะครับดินเพราะฉะนั้นการเพาะปลูกการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอีกปัจจัยนึงที่พี่น้องเกษตรกรควรคำนึงถึงนั่นก็คือเรื่องของดินนะครับเฮาต้องเตรียมดินเตรียมแปลงให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ให้ดินเฮานี่ล้วนซุ่ยเหมาะกับการพอปลูกเหมาะกับการปลูกพืชซั่นเด้อีพ่อยแม่คันดินพี่น้องเกษตรกรมีปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่ล้วนซุ่ยดินปลูกหยังบ่งามปลูกอีหยังลงไปก็บ่งามดินมีปัญหาให้นึกถึงอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับใส่ลงไปแล้วที่ว้ายดินกลับมามีชีวิตชีวาดินกลับมาอุดมสมบูรณ์ดินมีความล้วนซุ้ยเหมาะกับการปลูกพืชทุกชนิดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ใส่ได้กับทุกดินนะครับเหมาะกับทุกพืชใส่ได้กับทุกดินบ่ว่าสิเป็นดินโคกดินดอนดินเหนียวดินล้วนปนทรายดินหน้าถ้ำใส่ได้เบิดอีพ่อยแม่นะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดบัดนี้ผมเอกโซเลนะครับมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมีสูตรพิเศษมาบอกพี่น้องเกษตรกรมาบอกอีพ่อยแม่เกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับว่าใส่จังไหนมันสิเกิดประโยชน์สูงสุดใส่จังไหนมันสิประหยัดแล้วต้นพืชเฮาแข็งแรงให้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้ผลผลิตหลายๆผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดสิเฮ็ดจังไหนนะครับนําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับนําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนํามา2กระสอบอีพ่อยแม่เอามา2กระสอบซะเกินเอามาไว้2กระสอบแล้วไปหาเคมีสูตรใดก็ได้นะครับเคมีสูตรที่อีพ่อยแม่ชื่นชอบเคมีที่มีอยู่ตารางเล่าตารางเฮือนนั่นล่ะเคมีที่เคยซื้อมาไว้เอามาอีกกระสอบนึงนะครับสูตรใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับเอามาก1กระสอบนะครับ เอามาโคเลโคเลใส่กันกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับเอามาโคเลโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีเฮาก็สิมีปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบได้บัดนี่เกิดปุ๋ยใหม่3กระสอบที่มีคุณภาพนี่โอ้ยบ่อยากภาคนะครับอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารในพืชซ้ําซื้อแล้วกินใส่ตู้เย็นไว้พืชอยากกินยามใดพืชหิวยามใดก็ได้กินนะครับเฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หงิกใบบ่งอหน้าเขาจังซี่เอ้ยแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเกียวนะครับลองเมืองอีพอยแม่ครับสูตรนี้นะครับสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษของผมเอกโซเล่นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัด2กระสอบนะครับเอามาโคเล่โคเล่ใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับกลายเป็นปุ๋ยใหม่3กระสอบ3กระสอบนี่หว่านได้3ถึง4ไร่ป๊าดดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียวดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวประหยัดพร้อมอีพ่อไอ้แม่ต้นพืชก็แข็งแรงพร้อมแม่งบ่กวนคิดกวนใจคันแม่งกวนคิดกวนใจนี่เปียงเงินตื้มเนาะอีพ่อไอ้แม่เพราะว่ามันต้องได้หายามาขาหายามาป้องกันเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเพิ่มต้นทุนในการผลิตอีกนะครับอย่าเฝ้าเสื่อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านอยากให้เสื้อปานใดดอกนะครับฟังแล้วก็บ่ท่านอยากให้เสื้อดอกแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจมาใส่ลองเบิ่งว่ามันสิดีคือผมเบาเอกโซเล่เว้าบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122อย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วสิเป็นจังได๋มันสิดีคืออีพ่อไอ้แม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28-76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย
2: 043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122
3: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: กรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชอะมิโนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืชกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของโปรตีนและยังช่วยในการกระตุ้นกระบวนการทางชีวเคมีต่างๆภายในเซลล์พืชกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชไกลซีนกระตุ้นการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์กลูตามิกช่วยในการสร้างโปรตีนอะจินีนเสริมสร้างพลังงานให้กับเซลล์พืชโปรลีนมีความทนทานต่อสภาวะแห้งแล้งและความเครียด ซีลีนช่วยในการสร้างพลังงานและเมตาบอลิซึมซึ่งอะมิโนในพืชจะมีประโยชน์ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชกรดอะมิโนช่วยส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนในพืชทำให้เซลล์เจริญเติบโตเร็วช่วยเพิ่มความต้านทานต่อความเครียดเช่นความแห้งแล้งความเค็มและโรคพืชพืชสามารถดูดซึมสารอาหารจากดินได้ดีขึ้นเมื่อได้รับกรดอะมิโนกรดอะมิโนส่งเสริมการสังเคราะห์แสงทำให้พืชมีใบเขียวสดและช่วยเพิ่มผลผลิตและสุดท้ายกรดอะมิโนช่วยในกระบวนการสร้างฮอร์โมนพืชเช่นออกซินไซโตไคนินซึ่งสำคัญต่อการพัฒนาเซลล์และการออกดอกค่ะ
3: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิด
5: โซเล่หวั่นใจชาวนาโซเล่หวั่นใจชาวนาน
2: ี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิดเม็ดโซเล่พัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
6: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรดเดอร์โซเล่นะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักปีกใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไมอยากได้ก็ให้เอาโรดเดอร์พี่น้องนะ
7: ใครบอกเคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นอันต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
8: ดูดินเนี่ยมันล้วนซุ้ยแบบต้องไถเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
9: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
8: ่บ่เป็นโรคเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอาบังเด้อใช้บังเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
2: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้ากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอกมลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวใส่คุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านใดนะครับคุณพี่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังๆจักหน่อยนะครับเด
1: ้อชื่อนางอุทอดสังว่างค่ะอยู่บ้านดงลิ่งหมู่ที่11ตำบลเจ้าทาเฮานี่ล่ะค่ะอำเภอกมลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ล่ะค่ะ
0: ถามคุณพี่ก่อนว่าเฮ็ดนาจักไร
1: 10ไร่ค่ะ10ไร
0: ่โอ้คุณพี่มีนาอยู่10ไร
1: ่ค่ะ
0: เฮ็ดเองเลยบ
1: ่เฮ็ดเองค่ะ
0: มือคือฝีมือเลยป่ะ
1: เอ้า
0: เฮ็ดเองเลย
1: ค่ะเฮ็ดเอง
0: มาถามหน้า10ไร่เฮ็ดเองบ่านี่ถามก่อนหน้า10ไร่นี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้า
1: แต่กี้ก็ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปน้ำท้องตลาดล่ะค่ะ
0: โอ้ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ค่ะ
0: ผู้ใดว่ายังดีก็ใส่น้ำเขาเบิด
1: แม่น
0: ห่วยใส่มาหลายยี่ห้อแล้วตัวนี
1: ้ใส่มาก
0: ว่าเป็นซูยี่ห้อ
1: แม่น
0: แต่ละปีว่าใส่ซ้ำเขาอย่างเดียวตัวนี
1: ้ค่ะ
0: วันนี้ถามคุณพี่ก่อนใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ยตอนเฮาใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: มันก็ขึ้นเร็วงามเร็วล่ะค่ะเพราะว่าเฮาวานว่าจังมื้อนี้ 2-3 มื้อมันก็ขึ้นเลยมันก็เห็นเขียวเลยค่ะ
0: งามเร็ว
1: ค่ะงามเร็วแต่ว่ามันใบมันอัวแล้วมันหั่นจังมีแมงมีโล
0: กเขียวเขียวว่าอัว
1: ค่ะ
0: แต่ว่าวาน 2-3 มื้อนี่เขียวลืมเลยงามไว้
1: แมนขึ้นไว้งามไว้
0: จืดไว้บ่บัดนี่
1: จืดไว้พ่อบค่ะแมน
0: เขียวไว้จืดไว
1: ้
0: มาในถามก่อนดินเป็นยังไงเนี่ยตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ดินแข็งค่ะ
0: ดินนี่แข็ง
1: แม่นค่ะ
0: ผลผลิตดีบ่เอ่ย
1: ผลผลิตมันก็ได้บ่หลายปานใดล่ะค่ะ
0: ได้บ่เต็มมีเต็มหน่วย
1: ค่ะบางปี
0: เป็นบางปีก็ได้หลายบางปีก็ได้หน่อย
1: แม่นค่ะ
0: เฉลี่ยแล้วนี่หน้า10ไร่นี่ได้ประมาณจักตันเฉลี่ย
1: 9ตันหรือบืนใส่10ตันนี่ล่ะค่ะ
0: ก็ประมาณนั้นก็ได้อยู่เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะหน้าปังเด้ค่ะแต่ว่าหน้าปังนี่บ่ถึงค่ะแม่น
0: แต่ว่าหน้าปีนี่สิบ่ถึงแต่ว่าหน้าปังนี
1: ่แม่น
0: ไร่นึงก็เกือบตันเนาะเนาะพี่เนา
1: ะ
0: แต่ว่าหน้าปีนี่ก็สิลดลงมาก่อนนั้นแน
1: ่แม่นค่ะ
0: พื้นที่หน้าที่เฮายืนอยู่ตรงนี้นี่จักไร่นี่มองเฮายืนอยู่นี
1: ่อันนี้4ไร่ค่ะ
0: อันนี้4ไร่อีก6ไร่อยู่อีกตรงนึงเนาะ
1: ค่ะแม่นค่ะ
0: มานี่ถามคุณพี่ก่อนไปรู้จักโซลีพัดนี่ไปรู้มาแต่ทางไหนพี่
1: ฟังวิทยุค่ะ
0: ฟังวิทยุ
1: แม่นฟังวิทยุ
0: ฟังโดนบ
1: ่ฟังมาเรื่อยจนชินเพราะว่าบ่ได้ไปหยังอยู่บ้านผู้เฒ่าเนาะก็ฟังฟังมีเสียงเอกโซเลก็คืออยู่เพราะว่าอันใส่เคมีมากมันก็เห็นมาแล้วก็ใส่ลองเบิ่งหลายอย่างแล้วมั้ยค่ะ
0: โอเคมีนี่ใส่มาหลายอันนี้หลายยี่ห้อแล้ว
1: เว้าในวิทยุฟังคุณเอกเว้าแล้วก
0: ็
1: มีแค่ประสบการณ์ไปหาพี่น้องท่านนั้นทั้งนี้ก็ฟังก็เลยว่าเออเพื่อเป็นตะลองอยู่ก็เลยว่าเอาว่าลองนี่ล่ะค่ะเพราะว่าก็อยากใส่อินซี่นี่มั้ยค่ะ
0: โอ้ฟังเบิ่งแล้วคือทรงคืออยู่นะ
1: ค่ะแม่นเห็นผู้นั้นผู้นี้เพิ่นว่า
0: เห็นเด็กโซเลไปเยี่ยมยามถามเขาท่านนั้นทั้งนี้ก็เลยอยากใส่น้ําเพิ่น
1: ค่ะ
0: บาดพ่อถามคุณพี่ก่อนบาดนี่พอคุณพี่ซื้อมาใส่หรือมันเปลี่ยนอย่างไรมันแปลกหูแปลกตาขึ้นก็ใส่เคมีทั่วไปบ
1: ่มันสิแตกต่างกับเคมีทั่วไปเพราะว่ามันสิขึ้นซ่าๆแต่ว่ามันสิเขียวอ่อนเขียวไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันสิบ่มีเหลืองมั้ยค่ะมันสิบ่มีเหลืองเป็นช่วงเฮาใส่ปุ๋ยเคมีนี่มันคันมันเหมือดปุ๋ยแล้วมันก็สิเขาก็สิเหลืองใบเหลืองไปเลย
0: ตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: แม่นค่ะ
0: มันเขียวเร็วอยู่แต่ว่ามันเบิดไฟมันถึง
1: เหลืองค่ะแม่น
0: แต่ว่าพอมาใส่โซเลพัดนี่มันเขียวไปเรื่อย
1: ๆค่ะ
0: เขียวใบตองอ่อนนี่แม่นบ่
1: แม่นค่ะเขียวไปเรื่อย
0: ๆเขียวเฮาเห็นนี่เนาะใบตองอ่อน
1: มันสิบ่เหลืองคือเหมือดปุ๋ยจังซี่แม่นค่ะ
0: มันเข้าง่ายๆคือมันมีแนวกินตลอดเวลาอยากกินยามใดก็ได้กินมันก็เลยเขียวต่อเนื่อง
1: ค่ะ
0: บัดนี้ถามคุณพี่ก่อนใส่แล้วประทับอกประทับใจบ
1: ่ค่ะที่ผ่านมานี่ก็ว่าพอใจอยู่ค่ะพอใจหลายอยู่ค่ะ
0: ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ก็ใส่แล้วเนาะ
0: โสใส่เลยคุณพี่ว่าก็ใส่ตัวเนาะคุณว่า
1: ใส่อยู่แล้วเพราะว่าก็อยากลองใส่อันอินซี่ให้มันบำรุงดินนี่ล่ะเพราะว่าเฮาเฮ็ดทั้งหน้าปีหน้าปังเนาะดินมันบ่ได้พักเนาะเฮาก็ต้อง
0: ดินมันบ่ได้พักเฮาก็เลยอยาก
1: เฮาก็ต้อง
0: หาแนวมาบำรุงมาฟื้นฟูดินนํา
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาเพิ่มเรื่องของผลผลิตพร้อม
1: ค่ะ
0: มานี่อยากให้คุณพี่นี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นกำลังฟังเฮาเว้ากัน2คนอยู่นี
1: ่
0: ฝากถึงเพิ่นว่าพอเฮาใส่โซเลพัดแล้วมันเป็นจังได๋แน่บอกความรู้สึกให้เพิ่นฟังจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ผู้ใดบ่ทันได้ลองใส่เบิ่งก็ลองเปิดใจเบิ่งเด้อค่ะเพราะว่าก็คือชั้นนี่ล่ะก็ลองมาหมดทุกอย่างผู้ใดว่ายี่ห้อใดมาก็ก็ลองบัดนี
0: ้
1: มาฟังเอกโซเลเว้าแล้วก็คือติดใจกันเลยลองนี่ล่ะค่ะลองแล้วก็ถือว่าพอใจอยู
0: ่ครับ
1: ก็อยากเชิญพี่น้องที่ฟังรายการอยู่นี่ก็ลองมาใส่น้ำกันลองเบิ่งเด้อค่ะไอของอะมิโนโซเลพัดฮิวมิกนี่ไหมค่ะ
0: ครับผม
1: ฉันใส่มานี่ล่ะสองสอบต่อ ก็ปุ๋ยเคมีสอบนึงนี่แหละค่ะก็กวงเหรียญทองสอบนึงค่ะประทับใจหลายอยู่ค่ะลองมาใส่น้ำกัดเบิ่งค่ะมีโนฮิวมีโซเลพัดค่ะ
0: นี่แหละครับคือเสียงแกบกับคุณปิวต้อนนะครับผู้ที่เพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วประทับอกประทับใจยืนยันว่าใส่ต้อนน้องพี่เนาะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ครับผมสําหรับมื้อนี้ขอพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับอย่าเก็บอย่าจนร่ํารวยกันทั่วหน้าอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยเขามีทั้งมิดตรงๆมิดแต่มิดใหญ
1: ่
0: ๆบ่มีเขารีบขอฟอเปิดโรคเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่ครับคุณพี่อุทรนะครับ
1: ค่ะ
0: ฝากไว้สำนีขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่ง

0: ั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ให้โศกให้มันให้มัน
2: พอใจฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

帕拉皮面法西汤，索勒帕拉皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้อง

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: มวลเสือนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเล่พาราพรีเมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาท่าเข้าไปแล้วสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกรีด8มีด9มีดจังเต็มโป๊ะโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดร่องเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสือบาวสีทนน่ะก็บ่ท่านว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบาวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเชื้อโรคเชื้อรานี่เจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475เกตเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับคุณพ่อครับ
2: สวัสดีครับ
1: บุ้ยพี่น้องครับมากันอีกแล้วมื้อนี้ครับพาพี่น้องเข้าป่ายางกันอีกแล้วมื้อนี้มาทางจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะพ่อเนาะ
2: ครับผม
1: ครับอำเภอ
2: เมืองครับ
1: อำเภอเมืองครับนะครับอยู่ทางบ้านห้วยแสงพ่อบ้าน
2: ห้วยแสงครับผมแม่นครับ
1: ครับผมมาหาคุณพ่อซื้อคุณพ่อยังก็บอกพี่บอกน้องครับ
2: อ๋อผมชื่อคุณพ่อสุนิพนธ์พันธุ์มงคลครับผม
1: ครับผม
2: ซึ่งได้ก็มาเริ่มตั้งแต่เปิดตั้งแต่เป็นต้นเบี้ยยางเรียกว่าเห็ดดูแลอยู่นี่ทั้งหมดทั้งปวงนี่แหละ
1: จังไรก่อนนะทั้งหมดเนี่ย
2: 674ไร่ครับผม
1: ทั้งหมดเนี่ย
2: ครับ
1: 674ไร่เป็นของโครงการนั่นก็พออ
2: ุตสาหกรรมกรมป่าไม้ครับผม
1: ครับผมพ่อเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่ม
2: ครับ
1: ซึ่งระดับหัวหน้ากลุ่มเป็นผู้ดูแลนะครับใส่โซเล่พาราพีเมียมนะฮะในการดูแลส่วนยางต้นยางเป็นขายเป็นยางสดเฉพาะเนาะ
2: ครับครับ
1: นะ
2: ครับ
1: เอาละเดี๋ยวสิให้คุณพ่อเพิ่นบอกสู่ฟังว่าเพิ่นใส่โซเล่พาราพีเมียมแล้วมันเป็นจะได้แนวพอที่พ่อใส่แล้วพ่อมักประทับใจมองได้แนวบอกสู่ลูกฟ
2: ังว่าที่เขามาใส่นะครับ
1: ครับ
2: มันที่เวลาเกรดนี่มันเปลือกมันจะนิ่ม
1: ฮะ
2: กระตุกมากง่ายแล้วสิบ่คุกบ่คักเลยกระตุกมากมันสิน้ำยางสิไหลต่ำมีดมาได
1: ้กระตุกง่าย
2: เ
1: พิ่น
2: ครับมันกระตุกคอมือเฮานี
1: ่อื้
2: อๆกระตุกคอเพื่อว่าใหมันสิมาเสมอก็กันสารากบางครั้งมันสิเข้าไปแ
1: กนแล้วเก่าก่อนบ่คั่นใส่มันเป็นจังได๋พ่อ
2: มันก็แข็งครับแข็ง
1: มันแข็งปานใด
2: ครับแข็งมันฟันยางผมสังเกตได้ง่ายอันนี้มันได้มา600นี
1: ่ครับ
2: ต้นนี
1: ้
2: เพื่อแข็งครับซุมนี่กระทุกมายากผมไม่สามารถกินได้แค่อย่างมากไม่เกิน500 600ต้นต่อคืน
1: ต่อคืน
2: ครับผมเปลือก
1: แข็งตะเกาเนี่ยมันครับ
2: แล้วนี่ยางพันกว่าต้นนี่ถ้าเป็นกี่เดือนนี่มันนิ่มมันอ่อนกี่ก็ไม่เกิน 3-4 ชั่วโมงคือจบหมด
1: โอ้ให้ว่าคืนนึงเนี่ยกี่ได้บ่เกิน500ต้น
2: ครับตะกอนนี่ครับ
1: ครับคู่มื้อนี่ให้ว่าพันกว่าต้นนี่ข้าวเดียว
2: นะครับไม่เกิน2คนนี่ไม่เกิน3ชั่วโมง
1: โอ้
2: คือจบ
1: พ่อใส่มาจักขวดตั้งแต่เด้อ
2: เบิดขวดหนึ่งนี่ขวดที่สองกำลังเปิดนี่ครับ
1: ครับผม
2: เปิดนี่ทราบไปหอดนี่ผมทราบไปหอดนี่ผมย่านฝนมันได้หยุด
1: ตอนนี้เป็นย่านฝนน้ำแน่นะครับ
2: หยุด
1: บัดนี้นะครับผมเชื่อว่าพี่น้องหลายคนในสนใจจุดนี้คือมันเปลือกนิ่มกรีดง่ายนี่ก็ดีอยู่ดอก
2: ม
1: ะพร้าวเนาะแต่ว่าประเด็นเรื่องของผลผลิตนี่คือสำคัญ
2: สำคัญตรงนี้แหละครับเพราะว่ามันจะบ่มีไอ้น้ำเลี้ยงต้นมันบ่มีเลยไอ้พวกชะลาพวกตายนึ่งนี่ผมไปกรีดเป็นแพ้ไว้ผมจะไปท่าเหมือนกันเมื่อไหร่ไม่กรีดน้ำยางมันจะค่อยอะไรออกมาอันนี้ถือว่าเป็นส่วนดีแล้วที่นี่วัดค่า DRC ของน้ำยางความเข้มข้นถ้าเป็นมันสับปะรังกับวัดแป้งละแต่นี่เป็นต้นไม้เขาต้องน้ำยางวัดค่าน้ำยาง DRC มันจะอยู่33-34ขึ้นบ่หลุด33
1: ครับ
2: คือถือว่าดีที่สุดแล้ว
1: ซึ่งมันเพิ่นขายเป็นยางสดก้อนหนาที่เขาสิได้ใส่โซเล่พาราพี่เมียมนี่ค่า DRC เฮามัน
2: จะอยู่ที่29กว่าๆนี
1: ่ครับ
2: บ่เกิน30สูงสุดล่ะพอจะมาใส่ตัวนี้เข้าไป
1: ใส่โซเล่พาราพี่เมียมเนี่ย
2: มันความน้ำยางมันสิไหลออกมาสิให้ออกปุ๊บปั๊บบ่อะไรทันทีพอมันสิไปเรื่อยๆมันยังเพิ่นจอกมันได้การเนี่ยมันสิไหลขึ้นเต็มโปได้มั้ยน่ะไอ้โปรุ่นนี่ต้นน่ะผมไปกินอยู่เมื่อคืนผมได้ไปเปลี่ยนมันล้น
1: โปโลโปลิตนะครับพี่น้องมันล้น
2: มันได้ไปเปลี่ยนมันบ่เปลี่ยนมันก็ไหลสิมลงพื้น
1: เอออ
2: ันนี้ผมกินอยู่ช่วง 3:00-4:00 นี่มันสิฮอดจังมื้อเช้ามันสิย่อยมื้อเช้า
1: ซึ่งค่า DRC เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความข้นของยาง
2: ครับความข้นของยางก็สิวัดค่าน้ำยาง
1: คันค่า DRC สูงนั่นแต่ว่าน้ำเลี้ยงมัน
2: บ่มีน้ำมั้ยครับมันกะมันสิเข้มข้นออกมาขาวส อาดไปได้มั้ยแต่ใครก็ไปนมที่เขานมที่เขาขายน้ำร้านค้ามันจะขาวสะอาด
1: น้ำเลี้ยงไรปนหน่อย
2: ม
1: ันเถ
2: อะครับผมสิบบ่ใครน้ำเลี้ยงสิบบ่หลายหรอกไม่ต้องสังเกตคุณเหมือนสิคนตลอดมันสิบบ่มีใสๆจมกับเบาอีกโซเล่เพิ่นว่าโซเล่พาราฟิเนียมเพิ่นว่านมปุกเสกเอกโซเล่เอาเอิ้นเนาะผมฟังจุขึ้นนั่นนี
1: ่ครับผม
2: โอ้แล้วว่าดี
1: ตอนนี้ผมว่ามีพี่น้องหลายคนกำลังเบิ่งอยู่พ่อกับผมบอกอยู่นี่ผมอยากให้พ่อแนะนำเพิ่นให้ผมนะครับว่าโซเล่พาราฟิเนียมฟาทอกมันเป็นตาใสว่ามันเป็นใสแล้วแนะนำให้ได้พ่อพูดกำลังประสบปัญหาเลย
2: ผู้ที่ไม่เคยใส่เนาะหรือว่าลูกน้องอยู่ในป่านี่แหละหรือว่าพี่ๆไอ้ๆเอ้ยไอ้ก็สร้างผู้ที่เขาไม่ร่วมเป็นจะเหมือนว่าเป็นคนงานนำกันนั่นแหละผู้ที่บ่เคยใส่ร้องมาใส่ร้องเบิ่งโซเล่พาราฟิเนียมใส่ไปประมาณขวดนึงนี่ขวดที่2กำลังเจาะผมสิพูดกันท่าเดินไปเพราะว่ามันสิกันโรคชะลาราสีชมพูเปลือกพวกราดําพวกงากเน่ามีของผมก่อนไว้ท่านนี่ว่าต้นนึงนี่ตายรากเน่านี่ต้นไม้น้อยๆนี่มันเป็นโคนอยู่น่ะรากเน่าเพราะว่ามันบ่ได้กันเพราะเป็นเขามากีดเนาะเป็นสมาชิกผู้อื่นผมเขามาดูแลแต่ก่อนผมก็อยู่ก่อนหมู่เพิ่นล่ะกีดก่อนหมู่เปิดก่อนหมู่วัดละร้อนนี่ไอ้โลปลาอยู่ค่าจิ๋ม
1: ครับ
2: เป็นก็ให้มีโครงการว่าให้ปลูกไม้ยางพารา
1: ครับผมวันนี้ป้าจะเป็นปลายางพาราแล้วเฮามันมีความเปลี่ยนแปลงดีขึ้นยังไงแน่แน
2: ่มันจะกะมันเปลี่ยนแปลงดีหลายครับเพราะว่าน้ํายางไกลหลาย
1: ครับ
2: ต้นบ่เคยออกก็ออก
1: ครับ
2: ต้นเคยตายนึงผมไปเอาเฮ็ดนั้นเป็นแผลผมเอาไปทาไว้มีมือต่อมาผมสิลงมันสิไหลมันสิเลื่อมไหลออกมาก็แสดงว่ายาที่เพิ่นโฆษณามันดีของเพิ่นนี่เพื่อแก้ปัญหาเฮาก็เป็นคนทําเป็นคนของรัฐเนาะกินเงินเดือนของรัฐเนาะ
1: ครับ
2: กินเงินเดือนของทางส่วนบาเพิ่นผมก็ต้องหาสิ่งที่มันดีมากมาใส
1: ่ครับ
2: แนะนําสิ่งที่มันดีเอามาใช้เพื่อถ้าหน้าอย่างการตายหนึ่งการโรคเหงาเน่าเชื้อราชิพูเชื้อราชิดําริ่งกันได้หมด
1: ครับ
2: ว่าผมเบิ่งแล้วผมก็ศึกษาเบิ่งมันดีกว่าอันจุ่มมาบีบหน่อยปักๆมือต่อมาแตกไปซุ่มมองกันมั้ยแล้วผมว่าเอาจังซั่น
1: ครับผมให้ว่ามั่นใจกับโซเล่พาราพรีเมียม
2: ครับผมก็ได้หันแต่มาใส่กับโซเล่พาราพรีเมียม
1: ครับผม
2: นี่ล่ะผมว่าได้มาใส่ตัวนี้อยู่กับตัวนี้ล่ะ
1: ครับผม
2: ผมบ่คือสิพอเบิ่งหน้าอย่างแล้วก็แผลมันตรงใดสิมันเคยเป็นแผลผู้ก่อนก็กินมันสิแตกเป็นน้ําอย่างมะเร็งนี่แผลเก่า
1: ครับ
2: ผมเบิ่งแล้วโอ้
1: พอจะใส่แล้วมันดีขึ้นบ
2: ่ครับดีขึ้นน้ํายางแอร์ก็เก่า
1: ครับผม
2: ค่าเดียซี่ก็ดีในหลายก็เก่า
1: ครับค่าเดียซี่สูงราคาก็ได้สูงนํา
2: ครับก็มันก็สูงขึ้นด้วยก็เก่าคล้ายๆกับเฮาขายมันสับปะหลังนี่แหละ
1: ครับ
2: แต่งได้เยอะคุณก็ราคามันก็ขึ้น
1: เอาล่ะครับพี่น้องผู้กําลังติดตามรับชมนะครับหากพี่น้องมีปัญหาเรื่องผลผลิตยางพาราได้หน่อยหรือว่ามีปัญหาเรื่องน้ําเลี้ยงไหลปนหลายนะพ่อเนาะปัญหาโรคเชื้อรา
2: ลานําราสีชมพูพวกรากเน่า
1: ครับ
2: นี่ครับมันสิบ่ใครมีแม้แต่ทั้งแผลเก่าๆนี่มันสิแตกออกมาเลี้ยงแผล
1: ครับโซเล่พาราพรีเมียมนี่มันซอยได
2: ้ครับซอยได้ครับซอยได
1: ้ครับ
2: แม้กระทั่งต้นตายนึงเฮาไปเฮ็ดนั้นเป็นแผลกีดไว้ก่อนมันบ่ก็สร้างกีดเป็นแผลไว้เฮาไปทาไว
1: ้ครับ
2: มื้อต่อมาเฮายังบ่กีดน้องมือสิเริ่มเยิ้มออกมาทันทีเลย
1: นั่นคือคํายืนยันจากพี่น้องเกษตรกรผู้ใช้จริงซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มพร้อมนะครับเนาะดูแลพื้นที่16 700ไร
2: ่
1: นะครับในสมาคมเพิ่นนี่พี่น้องผู้ชมอยู่นะครับให้เฝ้าตัดสินใจเอาไปใช้เสนอเพื่อผลผลิตดีของพี่น้องเพื่อคุณภาพอย่างที่ดีของพี่น้องครับนะครับโซเล่พาราพรีเมียม
2: ครับผมครับ
1: เอาล่ะวันนี้ผมบ่าวบุญพ่อพักกับพ่อพลนะครับลําลาไปก่อนขอบคุณพ่อหลายๆ
2: คร
1: ับผมครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะพ่อเด้อ
3: ติดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยมาขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกทม.
0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใช้โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใช้แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
4: ใส่โซเล่พาราสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
5: ผู้เจ้าอันโกกยางนี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
6: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
7: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
8: ใส่โซเล่พารามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กินลงไปเลยบ่ได้ยาก
9: โซเล่พารานี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
8: คันใส่โซเล่พารานี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลด พราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาราตัวนี้นะ
10: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าขับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลรั่วเลยลวง
7: แม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
11: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเถื่อล่าก็บ่มีเถื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดง
12: มีผู้หญิงผู้หนึ่งเพิ่นไปหาหมอหลังจากนั่งทาคิ้วยืดโดนเติบหมอก็เอิ้นเข้าไปที่ห้องตรวจโรคและก็ยื่นปรอดให้และก็บอกว่าอ้าปากออกขออนุญาตวัดปรอดนะครับพนาวาผู้หญิงผู้นั้นก็บอกว่าปวดแขวหลายค่ะหมอวัดมองเอิ้นในบ่อว่าสั้นขณะนั้นก็ยกแขนเขินหมอเสียวปรอดยัดไว้ใต้ขีตะแลใต้ขีตะแลแห้งบ่ได้คักฉันเป็นคนบ้าจี้บ่ตรวจบ่ได้บ่ว่าสั้นหมอก็บอกว่าบ่ตรวจบ่ได้ครับคันบ่ตรวจก็บ่สามารถสิวินิจฉัยโรคได้ตามหลักทางการแพทย์คันยัดใส่ปากบ่ได้ก็ต้องยัดใส่ไตขีตะแลคันยัดใส่ไตขีตะแลบ่ได้ก็ต้องยัดใส่หูก่อนในเมื่อปฏิเสธบ่ได้เพิ่นก็ต้องจำยอมว่าซั่นเถาะยอมให้หมอยัดใส่ในก้นอย่างเดียวจังสิตรวจได้ว่าซั่นเถาะหมอก็บอกว่าคันนั้นก็ยืนขึ้นแล้วก้มตัวนอนไปน้ำเตียงครับวะสันเพิ่นก็ปฏิบัติตามฮื้อกระโปรงขึ้นครับวะสันผู้หมอสั่งเพิ่นก็ฮื้อกระโปรงขึ้นดึงกางเกงในลงเพิ่นก็ดึงกางเกงในลงประมาณจัก2นาทีนี่ล่ะก็มีความรู้สึกว่าปวดโลดแกก็ห้องเสียงหลงเลยโอ๊ยๆ อันนั้นบ่แม่นฮู้ก้นค่าพะนะผู้หมอก็เลยบอกว่าอันที่ยัดเข้าไปก็บ่แม่นปลอดพะนะ
13: เอาว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซะซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เฒ่าง่ายผมจังสิบ่งอกเอาเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หายแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
12: สมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอก
13: เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดโมเนี่ยไส้รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่จ่ายบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยโยมเป็นเสียงเดียวกัน
12: กีดย่ำใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปล่อยนี
13: ่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียม
12: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทอง
13: ขยายท่อนำยางเพ พิ่มปริมาณน้ำยางให้ได้หลายขึ้นรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท่าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพู่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกระบอส้มนอกจากนั้นก็สิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงก็สิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางก็สิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดีปัญหาโมนิสบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดก็เกรงกลางเข้ามา0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475เก็บเงินปลายทางรัวร้านค่าร้าน

0: 少来怕辣皮面发洗汤，少来怕辣皮面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ขอรับพี่น้องครับเขาสู้ช่วงยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากพี่น้องเกษตรกรผู้ที่ใช้โซเล่พาล่า
2: พี่เมียม
1: ครับผมนี่นะครับมื้อนี้ผมบ่าวบุญฮอดพร้อมกับ
2: ดาราลาด
1: ครับผมพากันมาใส่มื้อนี
2: ้มาหาอีพ่ออีพ่อซื้อยังก่อจ้ะ
3: ซื้อในอารมณ์ไปสารครับเพราะวะยวนมะนาว
1: ม
3: ันมะนาวตำบลเราใหญ่อำเภอกระสินหลายจังหวัดกระสินครับ
1: เพราะวะเนาะ
3: ครับเพราะวะ
1: เป็นอย่างก็คือได้ซื้อโซเลพาราพี่เมียมมาใส่ก่อให้ทำ
3: มันแต่ก่อนกับน้ำยางบ่หลายครับ
1: บ่หลายจังใดเดี๋ยวนี้
3: น้ำยางบ่หลายน้ำยางบ่อยากออกเพราะว่ามันหน้ายางมันจะแข็ง
1: โอ้มันครับมันบ่ออกบ
3: ่มันบ่ออกออกกับบ่หลาย
1: มันเป็นจังใดมันไหลหัวไหลไท
3: ยไหลย้อยไหลเยิ้มไหลญาติไหลมนานาไหลออกกลางมันไหลบ่ดีไหลบ่ลวง
1: ไหลบ่ลวงแล้วก็เปลือกแข็งน้ำบ่
3: ครับเปลือกแข็งน้ำ
1: มันแข็งปานใดพอ
3: รู้สึกว่าแข็งเฮากีดหยาบแม่กีดดึงมันจะกระตุกมันจะนั่น
1: โอ
3: ้มันบ่ดึงพวดบ่นิ่ม
1: มันบ่มอนมือ
3: มันบ่มอนมือครับ
1: มันย่ามดึงสิมันกระตุกมีดเนาะ
3: ครับ
1: ว่ามันมีดบ่เข้าแล้วบัดนี้
3: ครับครับว่ามันเป็นอย่างซั่นล่ะ
1: บัดนี้พ่อจังได๋คือได้หูจักกับโซเลพาราพี่เมียม
3: ฟังในวิทยุว่าโซเลพารา
1: ฟังที่แรกเสือเพิ่นบ
3: ่ฟังที่แรกก็มีเสือกระดอล่ะคือเป็นแต่ไสอยู่แท้เสียดอก
1: ก็เลยต้องสั่งมาใส่ติ
3: ก็เลยเอามาใส่ลองมึงก่อนนะเสียดอก
1: บัดนี้หลังจากใส่แล้วเป็นจังได๋พอบ่สู้ลูกฟังแ
3: น่โยใส่แล้วก็ดีกว่ามีใส่แหละเนาะ
1: มันดีจังได๋มันดีจังได
3: ๋ดีเพราะว่ามันกินง่ายยางน้ำยางก็ไหลดีไหลลงอันไหลน่านยุดกว่าเก่า
1: ปัญหาที่แรกที่ว่ากินยากมันสะดุดมีดซุมือนี่เป็นจังได
3: ๋ซุมือนี่กินบ่สะดุดมีดดอกเพราะว่ามันนิ่ม
2: อ๋อนาย
3: เปิ้กบ่แข็งครับหน้ายางมันนิ่ม
1: แล้วอันที่ว่ายางมันไหลบ่ดีนั่นซุมือนี่เป็นจังได๋พอ
3: ยางซุมือนี่มันไหลไหลๆดีไหลไหลลิดๆลงไหลไหลไหลบ่คือแต่
2: บัดที่นี่ซุมื้อนี้ตั้งแต่ใส่โซเลพาราพี่เมียมน้ํายางกรีดแล้วมันสิไหลลิลิลิ
3: ครับครับครับ
2: สะดวกไหลง่าย
3: ไหลสะดวก
2: บ่เป็นก้อนอุดผูดตัน
3: ครับครับสั้นล่ะ
1: ประทับใจบ่พอกับ
3: ประทับใจครับกับโซเลนี่โซเลพาราพี่เมียม
1: บัดนี้ผมอยากให้คุณพ่อว่านี่แนะนำพี่น้องผู้กำลังรับชมตอนนี้เนี่ย
3: ครับคันผู้เริ่มมีนิสัยน่ะไซหลอกเหมือนเด้ออันตาไซเบิ่งแล้วนี่น้ำยางนี่ไหลอ้อดีครับไซได้ตอนเนื้อต้นมีโสมหน้าอย่างก็เคยแข็งก็มีแข็งหน้าอย่างนิ่มกินง่ายน้ำยางไหลดีไหลดนก้อนที่ร้อยก็โลอย่างแบบนี
1: ้
3: เดี๋ยวนี้นั่นกีดดันกูมือนี่200กว่าน
1: ี่แหละครับคือคำยืนยันของพี่น้องผู้ที่ได้ใส่โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับเนาะใช้แล้วรับรองจะติดใจนะครับ มื้อนี้ผมบ่าวบุญฮอดพร้อมกับศาสตรา
3: ครับ
1: ขอบคุณคุณพ่อวะหลายๆนะครับเนาะ
3: ขอบคุณครับ
1: ครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงให้ได้อย่างหลายๆเด้อพ่อเด้อเพราะว่าอยู่บ้านเด้อคือ
3: บ้านมังนาวครับตำบลเราใหญ่อำเภอกุสินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
1: ครับผมเอาละพี่น้องผู้ฟังอยู่นะครับอยากได้ผลผลิตที่ดีขึ้นอยากได้น้ำยางที่ดีขึ้นอยากเห็นงานเบาขึ้นเปลือกนิ่ม
2: กรีดง่าย
1: ครับผม
2: น้ำยางเปอร์เซ็นต์สูงไหลสะดวก
3: ครับต้องโซเล่พาราพรีเมียม
1: โอเคครับลำลาบไปเลยละกันเด้อ

说嘞怕辣皮面发洗汤，说嘞怕辣皮面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มีเด็กวัยรุ่น2คนถูกจับข้อหาเสพยาบ้าแต่ว่าเนื่องจากเป็นเยาวชนและกระทำความผิดเป็นครั้งแรกหน้าตาก็ดีนำศาลจึงเมตตาบ่ตัดสินให้ติดคุกแต่ว่าให้ไปปฏิบัติตัวเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นเวลา2อาทิตย์หลังจากครบกำหนดก็มารายงานตัวต่อศาลศาลก็ถามคนแรกว่าได้เฮ็ดประโยชน์อีหยังให้กับสังคมแน่ว่าซั่นผมสามารถเกลี้ยกล่อมให้คนเลิกสูบยาบ้าได้15คนครับว่าซั่นศาลก็บอกว่าดีมีวิธีการจังใดจังเฮ็ดให้คนเลิกสูบยาบ้าถึง15คนว่าซั่นผมเขียนวงกลมไว้2วงครับวงน้อยและก็วงใหญ่และผมก็สี่ไปที่วงใหญ่ว่าก่อนสิสูบยาบ้าสมองเฮาสิมีขนาดนี้และก็สี่ไปที่วงกลมน้อยบอกว่าหลังจากสูบยาบ้าไปแล้วสมองเฮาสิเหลือซ้ำนี้ดีฉลาดฉลาดวะสันแล้วก็หันมาถามหมอที่2เจ้าซอยอีหยังสังคมแน่วะสันผมสามารถเฮ็ดให้คนเลิกสูบยาบ้า150คนครับวะสันศาลก็บอกว่าดีมากเฮ็ดด้วยวิธีใดวะสันผมก็เขียนวงกลม2วงคือกันนี่แหละครับผม4ไปที่วงกลมน้อยและก็บอกว่าก่อนเฮาสิติดคุกหูดากเฮาสิมีขนาดนี้4ไปที่วงกลมใหญ่และก็บอกว่าหลังจากที่เฮาติดคุกหูดากเฮาสิกว้างขนาดนี้พะนะ
1: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ้าสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาท่าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเวลากีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเฉื่อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปะโซเลพาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสือบาวสีทนนะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาจากของเดี๋ยวสิว่าบาวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายทอน้ำยางปิดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเลพาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรืองโมนีที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

0: พิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: สวัสดีครับพี่น้องครับ
2: สวัสดีครับคุณแม่ครับผม
3: สวัสดีค่ะ
1: มื้อนี้เข้าป้ายางอีกแล้วนะครับกับโซเล่พาล่าพรีเมียมฟ้าสีทองนะครับสุดยางไรดีฟ้าที่ร่องนำพามหาพี่น้องเกษตรกรนะครับผู้ที่ได้ใช้แล้วปรากฏว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงอยู่ในสวนเพิ่นมื้อนี้ผมมาหาคุณแม่คุณแม่ยังนอนนี่ครับนี
3: ่อันซื้ออันยงค่ะร้านอันยงอยู่ไข่นูนหมู่2ตำบลไข่นูนอำเภอห้วยเพิงจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ
1: ครับผมคุณแม่อันยงเนาะ
3: ค่ะ
1: เฮาปลูกยางจักไรแม
3: ่ห้วยมันก็หลายอยู่เด้อล่ะลูก
1: ครับเนาะมันหลาย
3: อยู่ชื่อ4แปลง
1: 4แปลง
3: 4แปลง
1: ครับผมมอง
3: นี่เป็นแปลงสาธิตซื่อๆดอก
1: แปลงหลังบ้านนะครับเน
3: าะหลังบ้านค่ะ
1: ครับผมให้ถามขอประเด็นเลยครับแม่ก่อนเฮาสิได้ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมเนี่ยส่วนยางเฮามันมีปัญหาหยังคือเด้อเอามาใส่มันเป็นจังได๋แน่ก่ออ
3: ันกรีดยางบ่ค่อยออกดิ
1: เออเป็นจังได๋แม
3: ่มันบ่ค่อยออกน้ํายางน้อยหน่อย
1: เออ
3: เฮากรีด4 5มีด6 7มีดจังซี่ก็บางเทื่อก็ชะงักบางเทื่อยางก็บ่ออกนั่นแหละค่ะก็เลยหาวิธี
1: ครับผมตะกี้ได้ใส่ยี่ห้ออื่นก่อนบ่ตะกี้แต่เก่า
3: ใส่หลายอย่างอยู่เด้อ
1: บ่สู้ฟังแน่ๆใส่เป็นๆได้อันเก่านั่นมันเบิ่งเด้อปัญหาของเฮานี่คือหลักๆก็คือยางมันไหลออกหน่อยเนาะแม่เนาะ
3: ยางไหลออกหน่อยแล้วก็บัดที่นี่บางเทื่อเนาะเว้นมือกรีดจังซี
1: ่
3: มันก็บ่ออก
1: ครับ
3: ค่ะมันก็บ่ออกแล้วก็มีคือจังมีเป็นดำๆนี่ในหม่องเฮากรีด
1: เป็นเส้นดำๆล่าดำ
3: แม่ก็บ่จักดอกว่ามันเป็นหยังแต่ว่ามันเป็นดำ
1: ๆล่าดำ
3: แต่ว่ารู้สึกว่ายางนั้นมันออกหน่อย
1: ครับ
3: มันบ่ได้ตามเฮาคิดว่ามันสิได
1: ้ครับ
3: แม่ค่ะแล้วก็ยามขายนี่ก็ผลผลิตมันบ่เพิ่มขึ้นจักเท
1: ื่
3: อก็เลย
1: มองสำคัญนี่เน
3: า
1: ะ
3: ค่ะก็เลยหาอ่านเบิ่งแล้วก็หาฟังเบิ่งในโทรศัพท์เบิ่งในโทรศัพท์แล้วก็ถามผู้นั้นผู้นี้ที่เพิ่นกรีดนะ
1: ครับผม
3: เพิ่นก็เลยว่าให้เอาล่องตัวนี้ไปมาใส่ล่องเบิง
1: เออโซเล่พาราพรีเมียมเฮานี่นะครับก่อนที่จะใส่อันนี้ของเฮาใส่ยี่ห้ออื่นมาก่อนบ่แม่ตะกี้
3: เคยใส่
1: เป็นแน่ๆยี่ห้ออื่นอันเว้าสุฟังจักน้อยบ่หลาย
3: กันได้เว้าก็เว้าเนาะ
1: เออ
3: น้ํายางมันบ่ค่อยออก
1: คือเก่าล่ะบัดนี
3: ้คือเก่า
1: ครับผมบัดนี้หลังจากได้รับคําแนะนําเลยลองมาใส่เบิง
3: เลยลองมาใส่เบิง
1: หลังจากแม่ใส่โซเล่พาราพรีเมียมแล้วเป็นแน่ๆแม่บัดนี้
3: ห้วยน้ำยางก็ได้หลายเด้ไปกรีดเบิ่งปกติแล้ว7 8มีดจังซี
1: ่ครับผม
3: มันบ่เต็
1: ม
3: แต่ว่าเฮามาใส่โซเล่พาล่านี่ได้4มีดนี่เต็มโปเด้
1: อือ
3: บางคนเว้ามากเนาะลูกค้าที่มาเอาในร้านแม่เนี่ยเพิ่นเว้าว่าอุ้ยเว้าก็เว้าเถอะถอดมีดนําก็บ่ทัน
1: เออ
3: มันยางมันออกหลายน้ำยางออกก็เลยบอกผู้นั้นก็มาเอาผู้นี้ก็มาเอาเพิ่นก็บอกต่อกันเนาะ
1: ครับผม
3: บอกต่อแหละเพิ่นก็ได้หลายอีหลีเด
1: ้ครับ
3: อันลุงผู้นึงเล่ามานั่นเล่าว่าตั้งแต่กี้ของข่อยขายบ่เคยได้พันจักเทื่อบัดมาใส่โซเล่พาล่านั้นห่วยข่อยได้เงินพันหาว่าซั่นของเราหน่อยๆนึงดอกก็เลยว่ามันเป็นตาใส่อยู
1: ่ครับ
3: เฮ็ดแล้วได้กําไรนะแม
1: ่ครับผมอยากให้คุณแม่อันยงนี่แนะนําพี่น้องบ้านเฮาให้ได้ครับผู้กําลังเบิ่งนี่พี่น้องเอ้ยจักบาทนั้นเป็นตาใส่บ่นี
3: ่อันนี้จากที่ใส่เนาะค่ะที่ลุงเล่าใส่นั้นใส่ดีอีหลีก็อยากแนะนําว่าคันเฮาอยากได้ผลผลิตเพิ่มโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วเปลือกนิ่มน้ำยางออกหลายเพิ่มผลผลิตค่ะก็อย่าลืมโซเล่พาล่าเพิ่นก็สิมีสูตรใหม่ฝาทองก็เป็นตาใส่อยู่ที่ย้ายใส่มาน่ะตาเราก็พอใจอยู
1: ่ครับ
3: ค่ะ ค่ะ
1: ครับผมพี่น้องผู้รับชมรับฟังอยู่นะครับหากจะได้ผลผลิตขึ้นจังคุณแม่อันหยงเด้อให้เฝ้าสั่งเอาโซลีพระราชพิมพ์เยี่ยมฝากห้องไปใส่นะครับเนาะช่วงนี้ผมบุญฮอพร้อมกับคุณแม่อันหยงลำลาไปก่อนนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเด้อแม่เด้อให้มันหมานนะครับลำลาไปก่อนขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ
2: ปิดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยมาขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกทม.
0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
4: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มจริงไงทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
3: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล
5: ่ แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
6: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
7: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
8: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณน้ำย่างเพิ่มขึ้นครับ
7: กันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกับผู้ใดบ่ทันให้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
9: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
6: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็นักเพิ่มกว่าเก่า
10: แต่หูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเชื้อราก็บ่มีเชื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่

0: มีแม่บ้านผู้หนึ่งเพิ่นไปปรึกษาหมอเว้าให้หมอฟังว่าสามีนี่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศอย่างหนักเลยว่าซั่นเถาะบ่เฮ็ดอีหยังเพิ่นเลยมาโดนแล้วว่าซั่นผู้หมอก็เลยบอกว่าบ่เป็นหยังดอกครับอันแนวมื้อนี้มันแก้ไขได้ว่าซั่นหมอก็เลยเอากาแฟเส้นที่ให้เพิ่นซองนึงเอาไปส่งให้สามีคุณกินเด้อว่าซั่นว่าเพิ่นได้กาแฟเส้นที่ไปเพิ่นก็ดีใจแต่ว่าก็บ่ทันเชื่อ 100% ว่าซั่นเถาะได้ยินหมอว่าส่งให้กินก่อนนอนว่าซั่นเพิ่นอยากลองน่ะนะเพิ่นก็บ่เชื่อหมอไปฮอดแล้วเพิ่นก็ส่งให้ผัวกินเลยหลังจากผู้ผัวกินแล้วประมาณ10นาทีนั่นล่ะเกิดความต้องการขึ้นมาคือหมอว่าอีหลีเอามือกวดถ้วยซ้ำน้ำบะก่อนอยู่ทั้งโต๊ะออกว่าฉันเถาะถ้วยซ้ำแตกมุนเอเล่จับเมียขึ้นนั่งทั้งโต๊ะสุกให้เมียนอนลงแล้วก็ปฏิบัติการจนเสร็จภารกิจตื่นมาอีกมือหนึ่งผู้เมียก็มาปรึกษาหมออีกเว้าเรื่องราวให้หมอฟังผู้หมอฟังเหตุการณ์แล้วก็บอกว่าโอ้ก็ดีละตัวบ่เป็นหยังดอกถ้วยซ้ำน้ำมาก่อนเฮาซื้อไม่ได้ว่าซั่นอันถ้วยซ้ำน้ำมาก่อนฉันบ่เสียดายดอกแต่ว่าอยากอายคนอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวนั่นนะเต็มอยู่พะนะ
1: หาวว่ากันไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปทะย้อยทะย้อยว่ากันไปหัวเตินหัวเตินกันไปน้ำเฮ็ดเวียกกันไปน้ำมันจังสิเพลินเฮ้ยเอาเมื่อยกับผักเศร้ามีแห้งกินน้ำกินทาก่อนเด้อห่อนกับเศร้าห่มกันซะก่อนอย่าเฮ็ดคักเฮ็ดแน่หลายเอาพอดีพอดีอย่าเฮ็ดเกินกำลังคักหลายฮิตสตอกฮิตสตอกระวังระวังเอาจังใดก็เป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวโซเล่พาราพรีเมียมของดีที่บ้าวสิทนนำมาตอนมาฝากเอามาแก้ปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่อันดับแรกก็คือน้ำยางบ่ได้หลายตามสมควรกีดไปแล้วน้ำยางกะไหลพ่อกะปี๊ดกระปอยจากน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมปนเปกันไปบ่มีคุณภาพตลาดบ่ค่อยต้องการโอ้ยอุกอังแห้งก็เลยเป็นที่มาของโซเล่พาราพรีเมียมมาเพื่อขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษฮะ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่าเอามือจกเห็นบาซิทนเว้าก็อย่าฝ่าเสือไว้หลายเอามาใส่ให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผตัวใดบ่าวสิทนรับร้องด้วยเกียรติลูกเศร้าหน้าว่าบ่ผิดหวังต้นยางกะสิบ่ซ้อมปลอดภัยต่อผู้ใส่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวคันอยากได้น้ำยางหลายๆโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรศัพท์มาก็ได้หมายเลขโทรศัพท์091-684-0475 091-684-0475 เก็บเงินปลายทางร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อข้ามาเด้อแม่เด้อ

少来怕辣拼命发谁汤，少来怕辣拼命发谁汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่นี้แต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตนั้น

103.5 MHz Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 朗靓。
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ขอให้พระพุทธเจ้าอยู่บนหัวพระแม่คงคาเป็นน้ำลายพระนารายณ์เป็นลมปากปีใหม่นี่ก็หมดหนี้หมดสินให้พวกคนชั่วในแผ่นดินมันหายไปจากสังคมนะให้โลกมันเจริญสอกสอกสระสระเจริญนะ

0: สวัสดีครั้งครับก็ขอให้ท่านมีความสุขกับบทเพลงคาราบาวนะครับนี่คือตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่
1: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ท่านผู้ฟังคะการแสดงที่จบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงเฉลิมพระเกียรติชื่อชุดพัทธวิสัยชัยมงคลค่ะเป็นระบำพัทธวิสัยซึ่งเป็นการร้องและรำตามลำนำเพลงที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ได้พระนิพนธ์ทั้งทำนองลำนำและบทขับร้องในบทละครดึกดำบรรพ์เรื่องคาวีตอนเผาพระขันซึ่งมีความไพเราะตามที่ได้ฟังและรับชมพร้อมกันเมื่อสักครู่ค่ะ

่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชาครับ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสสำคัญต่างๆนั้นเป็นวิธีการหนึ่งที่รัฐบาลได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและเปิดโอกาสให้ผู้แทนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในการแสดงความจงรักภักดีค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะตั้งแต่ในสมัยรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีจนถึงปีพุทธศักราช2500รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีจนถึงปีพุทธศักราช2500รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีจนถึงปีพุทธศักราช2500รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีจนถึงปีพุทธศักราช2500รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีจนถึงปีพุทธศักราช2500รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีจนถึงปีพุทธศักราช2500
1: พระราชดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติครับซึ่งทรงเยี่ยมแย้มพระสวนนะครับกับผู้เข้าร่วมงานอย่างเป็นกันเองและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังนะคะขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th นะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store นะคะนอกจากนี้ในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในต่างประเทศก็ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบไปด้วยพิธีถวายราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนอกจากนี้ค่ะก็ยังจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดไทยในต่างประเทศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศพร้อมเชิญชวนคนไทยที่พำนักในต่างประเทศนะคะร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์และเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟัง

0: คะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครั้งนี้รัฐบาลได้เชิญผู้ร่วมงานทั้งฝ่ายไทยและต่างประเทศเช่นที่เคยเชิญในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติโดยเชิญผู้ได้รับเชิญพร้อมคู่สมรสนะคะประกอบด้วยพระราชวงศ์ส่วนราชการในพระองค์องค์กรตามรัฐธรรมนูญอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีข้าราชพลเรือนข้าราชการการเมืองในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ารวมถึงทหารตำรวจระดับเจ้ากรมหรือตำแหน่งหลักทางบริหารระดับพลโทขึ้นไปรวมทั้งเอกอัครราชทูตเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยซึ่งมีถิ่นพำนักในต่างประเทศกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆประจำประเทศไทยกงสุลอาชีพผู้แทนสหประชาชาติในประเทศไทยหัวหน้าและรองหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจประธานสภาสมาคมต่างๆสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นต้นค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับจากนี้ไปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ นิรามัยภริยานายกรัฐมนตรีและนางสาวไตรสวีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านหน้าตึกสันติมัยตรีทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวังสัปปทุมครับ

ึ่งในขณะนี้ครับพระองค์ได้มีพระราชปฏิสันถารกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งกำลังเคลื่อนออกจากตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลแล้วครับ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพคะขณะนี้การถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะสำหรับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยทีมเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณรัฐกาลริริคิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณภูมิพัฒน์ธีรพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อและทีมผู้บรรยายคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณคณิษฐายิ้มดีและดิฉันณฤนาถแข็งขันต้องขอสิ้นสุดการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะจากนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ที่จบลงนี้คือการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานคร

0: คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมกรณีข้อมูลหมอพร้อมและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รั่วไหลกระทรวงคมนาคมผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงชุมพรถึงท่าเรือระนองเพื่อเชื่อมต่อระบบรางเป็นโครงข่ายรถไฟสายหลักสู่ท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันทางการญี่ปุ่นคาดการว่าจังหวัดคุมาโมโตะจะยังคงเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนเพิ่มอีกในสัปดาห์หน้าหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมกรณีข้อมูลหมอพร้อมและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รั่วไหลพร้อมเร่งประเมินผลกระทบก่อนดำเนินการตามกฎหมาย
2: พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสหรือ PDPC เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล2กรณีได้แก่ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลระบบหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีประชาชนยื่นร้องเรียนแล้วกว่า30รายและกรณีระบบ TSD Investor Portal ของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD ที่มีข้อมูลผู้ใช้บริการรั่วไหลราว 200,000 รายโดยสคส.ได้สั่งการให้ทั้ง2หน่วยงานเร่งนำส่งข้อมูลคำชี้แจงและพยานหลักฐานทางเทคนิคเชิงลึกเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุขอบเขตผลกระทบมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยการเยียวยาและการแจ้งเตือนประชาชนตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA อย่างเคร่งครัดทั้งนี้สคส.ย้ำว่าการแถลงข่าวต่อสาธารณะยังไม่เพียงพอแต่ต้องมีหลักฐานเอกสารที่ตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อพิสูจน์ความรับผิดชอบขององค์กรซึ่งหากพบว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสคส.จะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนพร้อมกันนี้ยังได้แจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบเพิ่มความระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างส่งลิงก์หลอกขอรหัสผ่านหรือรหัส OTP ผ่านทางอีเมลโทรศัพท์และ SMS ในระยะนี้อย่างใกล้ชิดปฏิพลสรัพพรมารายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมมหากรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ Ex Local Low Cost วันที่1ถึง15สิงหาคมนี้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น17หมวดราคาพิเศษผ่านร้านค้าส่งค้าปลีกและร้านค้าท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ
3: นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่และผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศจะจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเอ็กโรโคโรคอร์สวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้เพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนภายหลังการประกาศจัดโครงการมีประชาชนสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากรัฐบาลจึงขอชี้แจงรายละเอียดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการวางแผนจับจ่ายใช้สอยซึ่งสินค้าที่ร่วมโครงการครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันรวม17หมวดสินค้าแบ่งเป็นสินค้าบริโภค8หมวดได้แก่ข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องและกาแฟสินค้าอุปโภค9หมวดได้แก่แชมพูและครีมนวดผมสบู่และครีมอาบน้ำยาสีฟันและแปรงสีฟันรวมถึงผ้าอนามัยและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ผ่านช่องทางจำหน่ายที่ร้านค้าส่งค้าปลีกร้านค้าท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศกว่า135รายกว่า800สาขาประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้จากประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์หรือสังเกตสัญลักษณ์ไทยช่วยไทย Ex-Local Report ณจุดจำหน่ายสำหรับมหกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่กับผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อส่งต่อสินค้าจำเป็นในราคาพิเศษถึงมือประชาชนโดยตรงช่วยลดภาระค่าครองชีพของครัวเรือนพร้อมทั้งสร้างโอกาสทางการค้าให้ร้านค้าท้องถิ่นเสริมความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทยและกระตุ้นการหมุนเวียนของเม็ดเงินในเศรษฐกิจฐานรากจึงขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในช่วงวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการใกล้บ้านเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากส่วนลดราคาสินค้าอย่างเต็มที่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงชุมพรถึงท่าเรือระนองเพื่อเชื่อมต่อระบบรางเป็นโครงข่ายรถไฟสายหลักสู่ท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามัน
4: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงชุมพรท่าเรือระนองระยะทางประมาณ110กิโลเมตรวงเงินลงทุนกว่า 27,000 ล้านบาทเพื่อเติมเต็มจุดเชื่อมสำคัญหรือ Missing Link ของโครงข่ายระบบรางของไทยว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากการลงทุนเป็นรายโครงการสู่การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมทั้งระบบให้ทำงานร่วมกันทั้งถนนรถไฟท่าเรือสนามบินและด่านชายแดนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวโครงการดังกล่าวเป็นจุดเชื่อมยุทธศาสตร์ที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถด้านโลจิสติกของประเทศโดยสินค้าจากทุกภูมิภาคจะสามารถขนส่งทางรางตรงสู่ท่าเรือระนองได้ทันทีช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่งพร้อมเปิดประตูการค้าสู่มหาสมุทรอินเดียกลุ่มประเทศบิมสเทคตะวันออกกลางและแอฟริกาทั้งนี้การดำเนินโครงการจะยึดหลักการพัฒนาที่สมดุลโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาอย่างรอบด้านทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการพิจารณาทำเลที่ตั้งท่าเรือระนองเพื่อรองรับเรือขนาดใหญ่ควบคู่กับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่สำหรับความคืบหน้าล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบภายในปีนี้คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้เร็วที่สุดภายในปี2570เพื่อวางรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคเร่งระดมสรรพกำลังลำเลียงน้ำสนับสนุนการผลิตน้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ขาดแคลนน้ำดิบจากภาวะฝนทิ้งช่วงพร้อมวางแผนความมั่นคงด้านน้ำระยะยาว
5: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องทำให้แหล่งน้ำดิบมีไม่เพียงพอและกำลังการผลิตน้ำประปาลดลงประมาณ40%ส่งผลกระทบต่อพื้นที่สูงจึงได้สั่งการให้นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เร่งระดมสัมภาระกำลังเข้าแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดสำหรับมาตรการเร่งด่วนกปภ.ได้เร่งลำเลียงน้ำจากกปภ.สาขาสุราษฎร์ธานีเข้าสนับสนุนการผลิตน้ำบนเกาะสมุยวันละ 16,000 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเพิ่มการส่งน้ำผ่านระบบท่อลอดใต้ทะเลอีกวันละ 4,000 ลูกบาศก์เมตรเร่งซ่อมแซมระบบผลิตน้ำแบบ reverse osmosis ที่ชำรุดปรับโซนการจ่ายน้ำให้เหมาะสมพร้อมประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมทำฝนเทียมเติมน้ำต้นทุนทันทีและให้กปภ.รายงานผลการทำงานเป็นรายวันพร้อมเน้นย้ำว่าเกาะสมุยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสำคัญการแก้ปัญหาต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการวางรากฐานระบบบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืนในระยะยาวทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำดิบและโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยในอนาคตชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กองทัพภาคที่1เปิดเผยกำลังพลได้รับบาดเจ็บ1นายขณะเก็บทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วขณะนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วด้านกองทัพพร้อมดูแลสวัสดิการต่างๆอย่างเต็มที่
6: กองทัพภาคที่1กองกำลังบูรพารายงานมีกำลังพล1นายได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดและแขนซ้ายมีแผลจากสะเก็ดระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่อันตรายบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วคือจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นอายุ44 ปีตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าปฐมพยาบาลและนำตัวส่งเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลอรัญญประเทศโดยยังรู้สึกตัวดีสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยบริเวณบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงพื้นที่ 88,000 ตารางเมตรซึ่งถือเป็นพื้นที่อันตรายปัจจุบันได้เก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่ไปแล้ว 62,000 ตารางเมตรพบทุ่นระเบิดและสัมภาระระเบิดที่ยังไม่ระเบิด489รายการพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ได้กำชับให้กองกำลังบูรพาเน้นย้ำกำลังพลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบไม่ประมาทพร้อมดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บรวมถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆที่ต้องได้รับให้ครบถ้วนและยังคงเดินหน้าภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่อันตรายเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยกับประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลังปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: รัฐบาลเข้มงวดควบคุมกัญชาเพื่อการแพทย์เดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากการดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นพบว่ามีร้านกัญชาที่ไม่ต่อใบอนุญาตจำนวน533แห่งและร้านที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต12แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังหากพบว่ายังลักลอบเปิดให้บริการหรือกระทำผิดรัฐบาลย้ำเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อจัดระเบียบสังคมและเพื่อสร้างความปลอดภัยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราชูวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์ รัตน์ จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: คุณกำลังฟังรายการVariety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
3: Variety Art เชิญแล้วก็รายการ Variety Art ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาย้อนรอยประวัติศาสตร์ผ่านศิลป์สรุปภาพรวม The Heritage and Contemporary Art ณพระตำหนักใหญ่วังปากคลองพ
4: จุด 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ของสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดกับสาธารณรัฐเปรูซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวได้เจริญงอกงามกอบกับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนอย่างกว้างขวางในช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประธานาธิบดีความสัมพันธ์อันมั่นคงและความเป็นหุ้นส่วนที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสองจะยิ่งกระชับแน่นแฟ้นในขณะเดียวกันเราก็จะแสวงหาโอกาสเพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพอันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชนของเราพระปรมาภิไธยมหาวิชิตราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่28กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูตลอดระยะเวลา6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรูต่างดำเนินความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นบนพื้นฐานของความปรารถนาดีและความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยกระดับและขยายขอบเขตความร่วมมือให้แน่นแฟ้นและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวิชิตราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวิชโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิตราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีพริยพัฒน์รัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์ต่อจากนั้นเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชทรงกราบแล้วเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาด้านพระราชอาสน์และด้านพระบรมสานุวงศ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพลนมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจำนวน75รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมจำนวน5รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระธีรยานมุนีประธานสงฆ์ปิ่นโตภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบ80รูปเสร็จแล้วทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธี

0: เดินไปปักที่จงกรมธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระเทพยานวัชระชิโนภาสประธานสำนักศึกษาธรรมดอยธรรมนาวาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษกันหนึ่งเรื่องมงคลวิเศษกถาจบแล้วพระสงฆ์ถวายพระพรเสร็จแล้วทรงพระราชอุทิศปล่อยปลาซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงปล่อยปลาณท่าราชวรดิษฐ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจัตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแด่พระเทพยานวัชระชิโนภาสแล้วทรงประเคนจัตุปัจจัยทายธรรมแด่สมเด็จพระธีรยานมุนีประธานสงฆ์สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ80รูปทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพจากผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยไปประทับระยนพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 18:40 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชาลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจากการณีพริยพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ณทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเวลา 14:16 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงเปิดนิทรรศการยังรักทะเลณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 16:45 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเวลา 17:15 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีบ่มเจ้านวพันยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาในพระบรมมหาราชวังและพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมจัดงานสีสันพันไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถประจำปี2569ภายใต้แนวคิดพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินพลิกฟื้นผืนดินสู่วิถีเกษตรยั่งยืน 8-13 สิงหาคมนี้นายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมจัดงานสีสันพันไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถประจำปี2569ครั้งที่18ภายใต้แนวคิดพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินพลิกฟื้นผืนดินสู่วิถีเกษตรยั่งยืนโดยได้บูรณาการ17หน่วยงานในสังกัดในการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆที่จะสืบสานรักษาต่อยอดโครงการของ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่าย พระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
3: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
5: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
4: Shipper Center ครบครัน
5: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
6: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: จากการทำงานตลอดทั้งวันใช้สบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสนใจติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์หมายเลขโทรศัพท์080-979-8200ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวฝ้าทำให้หน้าเด้ง
5: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราไวน์กล่องสีเขียวราคาเดียว└];]; �!= због];װ².². ![

0: พอจะท้องพอจะท้องบ่ต้องใส่เด้อสั่งบ่พอใส่นะใส่หมิ่น
1: ชั่วเสนอหน้าให้ฟัง

0: ของมั่นเป็นของขวัญชูศิลป์เป็นคนร้องต้นตะวันเป็นคนร้องนำก้น
1: กราบสวัสดีครับพี่น้องป้องปายสมองสุบอนที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการกฎหมายเพื่อประชาชนสลับคำขึ้นนี้นะนะครับพี่น้องพอกันคือเก่าเหมือนเดิมรายการสดๆนะครับคนละคนบอกว่าอันเป็นจังใดมื้อนี้คืออากาศเย็นสบายมีฝนตกบ่ก็มีนะครับพี่น้องบางหม่องก็ตกอยู่นะฮะในภาคอีสานเฮาก็ตกอยู่นะครับแต่ว่าสมบัติตกทั่วไปนะครับตกเป็นบางหม่องนะครับแต่ว่าก็มีความชื้นหลายขึ้นทั้งอุบลเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็น้ำหลายครับน้ำหลายทั้งเชียงทั้งน้ำยืนทั้งสุรินทร์ทั้งบัวเชษทั้งสินะครับน้ำฝนหลายฝนตกบางสองสามมือบางหันหลายก็สิแหละครับพี่น้องเนาะเฮาเห็นหน้าอาศัยน้ำฝนถ้ามันมามันก็มาทีละหลายๆนะครับกระท่วมไปนะครับแต่ว่าก็ยังได้อยู่ดอกนะครับเพราะว่ายังเพราะว่าน้ำมาหลายๆถึงท่วมมันก็น้ำยังไหลลงหนองลงหยังได้อยู่เก่าอยู่กับข้าวเดียวมือ2มือกระเบิดแล้วกระแหงนะครับบางมองก็มีน้ำขึ้นมาอีกเนาะเอาสำหรับผู้ใดที่ฟังอยู่นะครับนี่ก็ท่านได้เห็นผู้ใดฟังจากคนจังเป็นจังใดเบิดนี่จังใดคือสัญญาณว่าท่านได้มาดีกับว่ามันมาหรือว่าหันก็ได้เนาะฟังอยู่นะครับหรือว่าท่านได้ไปฮอดพี่น้องเฮ็ดจังใดคันฮอดพี่น้องแล้วก็พากันตื่นพากันท่วงนี่เด้อเป็นกำลังใจบัดนี้สินจะบ่ได้เว้าว้าวว้าวอยู่ผู้เดียวเราคนมาเว้าอยู่หันล่ะเว้าปากเป้าไปซื่อๆว่าซั่นคําบ่ได้ยินนําเออเอาจักเพียงจะเปียงไปคือเนาะเอาอีกเพียงเนาะนะครับพี่น้องระวังรอพี่น้องสาก่อนนะครับ

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกละกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรืออย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200
3: นะครับนั่นคือสิ่งที่น่าสนใจประกาศถึงพี่น้องที่กำลังฟังอยู่เนาะนะครับสบู่นี่นะครับจะเดินทางมาหอดมือวันประมาณวันอาทิตย์เนาะนะครับเพราะนั้นสบู่ไก่มีสูตรนมเขามีสูตรมะขามสูตรนมแพะสูตรก้อนกลมนะครับก้อนกลมหรือว่าสบู่สูตรใดนี่เอียงล่ะสูตรขมิ้นเนาะนะครับแล้วก็สูตรมะละกอนะครับนี่กสิมาเนาะเพราะฉะนั้นสบู่ที่หายไปเกือบ2เดือนกสิมาช่วงประมาณวันอาทิตย์ที่จะถึงนี่ล่ะมื้อนี่ล่ะนะครับครับพี่น้องจะสร้างกันเลยกันแล้วกันเด้อนะครับส่วนคุณแม่ลำไพ่บอกว่าสร้างเป็นสบู่น้มเขาเอา800เดี๋ยวลงทะเบียนให้แล้วนะครับเดี๋ยวกันมาฮอดกับฝ่าวส่งให้เลยเนาะนะครับนะสวัสดีครับไปใส่แล้ว
4: ฮัลโหลจ้า
3: ครับผม
4: ไอเทียมขอฟังเพลงในระบบเบา
3: พี่เหงียงนะ
4: ฟังเพลงงานงาขาหน่อยเด้อจ้า
3: ครับงาครับกับงาครับ
4: ฟังเด้อว่าเด้อ
3: ครับ
4: อู้ที่ว่าเดี๋ยวเป็นบ่าบ่าวันอาทิตย์บ่
3: กำลังเดินทางมาออกจากกรุงเทพแล้วล่ะ
4: จ้ามาหอดวันอาทิตย์เป็นบ่าว
3: แมนกะที่สร้างกะสร้างโลดมันสุก
4: จ้าให้เพียงสิสร้างวันสุกดอกบ่าว
3: กสิสร้างกสิฟ้าสร้างโลดวันสุกวันหยังนี่กะสร้าง
4: วันสุกแล้วก็เพียงสิสร้างน้องเขาเด้อว่าเด้อ
3: ครับว่าสร้างครับว่าสร้างกะสร้างพุ่นแหละนะครับวันจันทร์พุ่นลีวันจันทร์กสิได้วันอังคารตัว
4: จ้าจ้า
3: ครับ
4: แล้วเพียงของฟังเพลงมันนั่นงาขามหน่อยเด้อว่าเด้อ
3: ครับผมงาขามหน่อยจัดให้เลย
4: แม่เบา
3: น่ะคือตกดีแต่ทางพุ่น
4: ตกแม่แม่ก็ไปทางวังนั่นวังนั่นไปเที่ยงเบิ่งชิงทุนอยู่แม่เบา
3: ที่ไปชิงนั่นที่เบิ่งทุนที่อันอย่างซึกวันหัวด่วนว่าติอย่างไรซึกวันหัวด่วนครับผมจ้าจ้าจ้าเอาชิงทุนกับชิงทุนโอ้ยอ่อนซ่อนเราซึกวันหัวด่วน
4: อ
3: ่ะมอบไปซิกวันหัวด่วนอ้วน
4: อันนี้จีตองลูกแต่แก้ววัดตะวันแม่พันเพชรบางคนทองน้องดันลูกแม่ท้องลอยเด้อจ้า
3: จ้าจ้า
4: ลาเสียร้ายเรื่องของพันสีแม่มาไม่น้อยจีฐานเพื่อนลาเจ้าวานาจีส่วนดังละว่าเพื่อนนั่นอ่ะ
3: ยันละละน้ำซีส่วนดังละละน้ำโขงก็คืนไหลนอนวัดก็ได้ฟังดอก
4: นั่งดอก
3: ถ้ากันนอนวัดเหมือนมืออื่นมือฮื้อสิเปิดเทปซะดอกบ่ซบบ่คือดอก

0: ค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้าอาไปละทีไปละทีไปเรียบไปเลยไปแล้วก็อย่าไปรับนะครับส่วนสบู่สูตรใดเนี่ยที่มีสูตรมะขามนะฮะบากะนมเขานมแพะมะละกอแล้วก็สูตรขิงแล้วก็ขมิ้นนะครับสิมาฮอดประมาณวันอาทิตย์นะครับจะสามารถส่งออกได้นะครับกันมาฮอดวันที่ก็ส่งออกวันอาทิตย์กันมาฮอดไว้ก็ส่งออกเนาะคันมาฮอดบ๊ายบายก็เป็นส่งวันจันทร์ไผที่สร้างก็สร้างเด้อนะครับนี่ข้าเจ้าสร้างมาล่ะพี่น้องทั้งคุณแม่ลำไผ่เนาะนะครับบอกว่าเอาจัก800เด้ออันนี้เขียนไว้ให้ละเด้อนิสัยเนาะก็เขียนไปหลายๆหลายอย่างนิสัยผู้ใดเอาหยังแน่เอาอะไรก็สั่งมานะครับอันนี้เว้าให้พี่น้องเสือเด้บ่แม่นเว้าให้พี่น้องปลาแนวอื่นได้อีหลีเด้นี่มันมีอันนี้อย่างก็คุณบุญญาพรนะครับผมว่าน้มเข่า4โลคุณแม่พันปีบักขาม200นะครับร้านชิปมอสี่แยกไฟแดงเอาบักขาม3โลสบู่กันสบู่น้มเข่านะครับคุณแม่น้อยสีทานกับจักอย่างเนี่ยดอกขามน้มเข่านี่ล่ะอย่าสิฟันร่วมเราเป็น600เด้อขึ้นมาตั้งแต่นี่ล่ะคุณแม่ลำไพสดิปรีชากลุ่นนมเข่า800อันนี้เพิ่นสร้างไว้เด้นะครับเพราะฉะนั้นก็ผู้ใดบ่ทันได้สร้างก็สร้างเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็สร้างเสียไปนะฮะ
1: นี่จ้านี่จ้าอาจารย์
0: มีหยังล่ะอาจารย์
1: จ้า
0: บ่ได
1: ้อาจารย
0: ์ว่าจังได๋ล่ะลูกศิษย
1: ์ว่าอยู่อาจารย
0: ์ว่าไปแล้วล่ะ
1: จ้าอาจารย์อาจารย์เนาะอาจารย์ชื่อเนาะ
0: แม่นอาจารย์สู้ตะกะพุงโล
1: จ้าชื่อนะจ้า
0: อาจารย์ชูอาจารย์ชูตะกะพุงโล
1: คิดฮอดจนฝันเห็นนะไอ
0: ้คิดฮอดจนฝันคิดฮอดหยัง
1: ว่าวันไหนคือไอ้โซ่เพียงน่ะลืมพ่อเพียงลืมชื่อสิน
0: ว่าไปยังไงก็ว่าโลดเถาไปแห้งแล้วล่ะยอมรับ
1: ชื่อพ่อเดียนนะ
0: ไปซื้อของร้านได้เขาเอื้อนว่าอันคุณพ่อพะนะก็บ่ได้เอื้อนพี่จักเทียตะกี้ก็รับบ่ได้ล่ะซุมื้อนี้เริ่มรับได้เอามึงเห็นหน้ากูเป็นคุณพ่อกะว่างไหนล่ะลูกขายหยังแน่ล่ะลูกนั่นแหละ
1: บอกไปน้อยให้เตียงให้ได้จ้าอ
0: ย่าน้อยก็หายไปใส่
1: ก็สิไปนอนวัดบ่ไปน้อยก็ได้
0: ก็สิไปนอนวัดตัวนอนปีละเที่ย
1: ปีละเที่ยก็ว่าล่ะส
0: ิไปเที่ย
1: จ
0: ้
1: า
0: เอ้ยจ้า
1: เริ่มแล้วเด้อ
0: ครับ
1: จ้าบอกไปท้าตัวจริงนั่นเลยเด้อ
0: ครับผมได้ครับ
1: ต้องไปบอกเด้อจ้าเด้ออ
0: ือฮึ
1: ไอ้ว่าลังเงียบตัวฟังแม่ละให้คนเด้อจ้าน
0: อนอยู่หั่นล่ะพวกกําลังเงียบทั้งหลายให้เงียบอยู่หั่นล่ะ
1: เงียบฟังอยู่นี่ก็จะว่าฟังซื่อๆซื่อๆฟังคนโทษเพิ่นหาดีเจซื่อมือเพิ่น
0: เพิ่นฟังแล้วเพิ่นว่าจังได๋เพิ่นฟังดีคือฟังไปจังซั่นล่ะ
1: อยู่ท่านว่าฟังมวนอยู่ท่านว่า
0: คือว่าบ่มี
1: จะขอเป็นมวนๆว่าท่านว่าเนาะ
0: หรือว่า
1: ดังแค่ปานใดสั่น
0: เด้อคือว่าฟังเพื่อว่าบ่มีหม่องสิฟังคือจังได๋คือสายพันธุ์ตกอยู่หั่นก็เลยฟังหม่องนี้ว่าซั่น
1: สายแต่ไหนที่ดังแค่ปานใดสายขึ้นไว้หม่องไว้บ่อนสั่นเพิ่นว่าเนาะจ้า
0: เอ้าไปโลด
1: ขอให้ผู้ชายด้วยจ้าเด้อ
0: ครับผม
1: สวัสดีจ้า
0: ครับสวัสดีครับกันสายพันธุ์บ่ตกก็ไปสู่คืนแล้วพี่น้องเฮามีสิทธิ์ที่จะไปเลิศนะครับพิบอันผู้โทษโทษสู่คืนผู้ฟังกับฟังสู่คืนคือกันเพราะว่าหมุนเบบริกไปพ่อคนนี้อีกแสดงว่าผู้ฟังกับฟังสู่คืนคือกันบ่ได้ว่าตะบัวโทษโทษสู่คืนเนี่ยผู้ฟังกับฟังสู่คืนบ่ได้อยู่คืนใดคืนนึงแม่นบ่ล่ะอันนี้คือความจริงเด้ฮัลโหลครับเอาไปใส่ละครับผม
2: เอาฟังเพลงแน่หัวล่ะ
0: เพลงหยังเนาะหั่น
2: เรียนหกค่ะเรียนหกเอไอค่ะเอไอเรียนหก
0: เรียนหกมึงคือเป็นฝนเดือนหกคืออย่างอีหยังว่าไม่กันน่ะ
2: เรียนหกกันละค่ะ
0: โอ้ยเนาะเดือนหกเดือนหก
2: หรือจะเป็นยังไงไอ้น้อยไอ้มาม่า
0: ครับ
2: เจ้าไ
0: รครับ
2: แม่เสียร้ายแม่มูก ค่ะแม่มุก
0: ครับ
2: เสาคารสินค่ะ
0: จ้า
2: สายทางยายมอดจะให้เบอร์ทุกหมู่ทุกคนละกันเงินหน่อยทุกคนให้ไรความไข่ยายดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ เพื่อนกันได้บ่โตตก
0: เออบ่โตก็บ่โตก็สะดวกสะดวกสะดวกนะครับมองโต๊ะก็โต๊ะคือว่าล่ะพี่น้องมันบ่โต๊ะทั่วไปแต่ว่ามันก็คือมืดมือเด้มื้อนี้ก็คือยังมืดมือเนาะนะครับอ้าวคุณแม่พันเอ็ดนะครับเออฮะวันนี้ผู้ใดไปนอนวัดกลับไปนะครับผู้ใดบ่นอนวัดก็โทษหรือว่าบางคนก็ไปนอนวัดก็โทษได้สารวัตรสมศักดิ์จาก101จากทางจังหวัดบุรีบอกว่าขึ้นฮอดเด้อครับเด้อขอบคุณครับที่เข้ามาฟังเนาะนะครับพอกันวันที่26เด้อกันยาฮัลโหลครับ
1: โยจ้าสั่งไหมนะจ้า
0: อันใดก่อน
1: เอาเนื้อฟ้าเอาเอายาสีฟัน200เด้อ
0: ยาสีฟัน200เอายังอีกเอายังอีก
1: เอาน้ำเขาละน้ำเขา200
0: มะขามเดียวร้ายมัน เองมะขาม
1: ร้อยหนึ่ง
0: เออเป็น500นี่แล้วกันยัง
1: เป็นจักบาทจังว่าล่ะมึงก็
0: เป็น500แล้ว
1: จ้าเอาบ่ลงเขาอีก100นึงเป็น600
0: ครับ
1: จ้าเป็น600บ่มาล่ะแม่นบ่น
0: ี่แม่นครับแม่น
1: จ้าๆๆๆมอบอันขอพังเพียงเด้อ
0: เอ้ยอันถึงมอบถึงขอเอาลงไป
1: กอดหมอนข้างนั่นพุ่นล่ะ
0: กอดหมอนข้างครับ
1: จ้ามอบเป็นเมตตาเด้อ
0: ครับ
1: แม่บ่มักแม่ถือว่าแม่ว่าบ่มาบอกเราไปนอนละมื้อนี้เราไปนอนบ้านตะมื้อนี
0: ้ก็จังว่า
1: จ้าเที่ยวเที่ยงเลยเด้อไม่ต้องรอเลยเด้อเสียหลายพร้อมพันเอ็ดบางอันเด้อเที่ยวมามาเด้อจ้าสาวกาฬสินธุ์คนสวยเด้อจ้าสามีพันเอ็ดแม่น้อมแม่จวนแม่หน่อยเด้อจ้ากันเมฆสวนเด้อจ้าเมฆบุญย่างเมฆแก้วเมฆเทียนเด้อ
0: ครับ
1: เสา2,000ปีเด้อ
0: พูดต้น
1: สาวเมฆสีทอง
0: ครับ
1: ไม่รอนะความสวยสวยสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะขอบบุญขอบคุณพี่น้องปองไปนะครับสุบองสุบอนโทษกันวุ่นวั่นวุ่นวั่นภาพยนตร์เดี๋ยวมาฟังเพลงของแม่เทียงถ้าเกินอุ้ยเพลงของแม่เทียงมันว่าจุศิลป์ลองอินเดียนี่นะครับงานเพลงอันงาคำน้อยมื้อนี้คนโทษสิว่าหลายดอกว่าก็มื้อนี้วันศิลป์เนาะนะครับมื้ออื่นก็เป็นมื้อวันนั้นเคลื่อนอย่างนะวันเข้าพรรษาละมื้ออื่นเนาะนะครับมื้ออื่นเข้าพรรษามื้อนี้แม่ออกแม่ขาวก็พากันไปวัดนะครับบางวัดก็บางบ้านก็บ่ไปนะครับไปแต่ไม่ออกคําไปนอนนะครับทําบุญทําเค้าเอิ้นว่าทําวัดตอนเช้าตอนแรกนี่ล่ะนะครับอดอาหารเนาะนะครับเป็นการแสดงฝึกถึงธรรมะสึกกรทนนะครับส่วนมื้ออื่นวันจันทร์ก็เป็นมื้อวันเข้าพรรษานะครับบุคคลมามื้อนี้เป็นวันอาสาฬหบูชามันแปลว่าจังได๋อาสาฬหบูชามันหมายเข้าว่าจังได๋นะครับพี่น้องฮู้บ่ล่ะมันแปลว่าจังได๋อาสาฬหบูชาเนาะนะครับบางเทื่อบางทีก็บ่ฮู้เด้อคนแปลว่าจังได๋อยู่ว่าซั่นนะมันวันอาสาฬหบูชานี่เพิ่นก็ห้ามขายเด้นะครับวันอาสาฬหบูชาคือมื้อนี้กับมื้ออื่นกับวันเข้าพรรษาห้ามขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตลอด24ชั่วโมงเลยห้ามขายเลยนะครับบ่ให้ขายนะครับแต่ว่าขายได้นะครับขายได้เฉพาะในร้านอาหารอาคารในสนามบินนะครับแล้วก็ขายได้ในโรงแรมตามกฎหมายว่าโรงแรมขายได้ตามสถานบริการตามกฎหมายว่าสถานบริการนะครับขายได้ในสถานจัดกิจกรรมพิเศษระดับชาติหรือระดับชาตินะตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศผู้ใดฝ่าฝืนนะครับมีโทษจำคุก6เดือนปรับบ่เกินนะครับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเอาฝากไปถึงพี่น้องที่ร้านขายเหล้าขายยาเด้อนะครับกะมื้อนี้ก็มื้ออื่นมัดมือเลยนะครับเพราะมันห้ามแต่จะชั่วโมงใดชั่วโมงหนึ่งนะครับห้ามขายคันตำรวจไปจับก็สิว่ากันบ่ได้เด้ถือว่า เปิ้นประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนะครับเพราะท่านนายกฮู้จักเด้ออันใดเป็นอันใดก็ดีวันอาสาฬหบูชานะครับวันขึ้น15ค่ำเดือน8นะครับจะมีปรากฏการณ์สำคัญอยู่4ประการคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาก็คือเทศแรกนะครับไม่ถึงมาเทศที่แรกนั่นแหละคันว่าแสดงธรรมที่แรกปฐมเนี่ยเป็นครั้งแรกไม่เป็นปฐมบันเทิงศิลป์ดิปฐมเทศนาคือเป็นการแสดงธรรมที่แรกนะครับก็คือสือว่าธรรมที่ว่าในที่ว่าธรรมจักกับปวัตนสูตรนี่นะครับแล้วก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้านะครับได้ปฐมสาวกคําว่าปฐมสาวกก็คือครั้งแรกมีสาวกคือมีบริวารนะครับเป็นพระภิกษุนี่ล่ะแล้วก็เป็นมือแรกที่พระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกนี้เมื่อมีบริวารแล้วพระสงฆ์ก็เกิดขึ้นในมือเดียวกันคือมือนี้ล่ะมือวันอาสาฬหบูชาแล้วก็เป็นวันแรกที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์คําว่าพระรัตนตรัยก็มีอย่างแน่ก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมก็คือคําสอนคัมภีร์ใบล้านนี่ล่ะนะครับส่วนพระสงฆ์ก็คือบวชว่างั้นล่ะนะครับที่ได้มาครบแล้วนะครับถือว่าครบนะครับมื้อนี้ก็จึงถือว่าเป็นวันอาสาฬหบูชานี่ล่ะแปลว่าวันที่ครบทุกแนวก่อนสิว่าเป็นศาสนาใดนะครับขอแน่ยุ่มมองใดก็คิดฮอดจัดให้เด้อคุณดันว่าปีปทุมโอ้ยไม่เคยขึ้นหอนเดี๋ยวมันอันขายหมาไปซื้อไหมเดี๋ยวก็ยังหอนเอามาฟังงานเพลงก่อนกันละกันงานเพลงแรกนะครับงานคำหน่อยบ่าวจุศิลป์ลองเองแม่เทียงขอมาแล้วก็ฟังน้ำกันสุขคนเด้อไปใส่ละมาทำไม

0: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราวายกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
1: ติดต่อ DJ ชูศิลป์080-979-8200
2: ติดต่อมาทางบ่าวชูศิลป์เดี๋ยวเราต้องติดต่อผู้อื่นเนาะนะครับเป๊กกล้วยตราไหว้กิ่งกองสีเขียวของแท้ต้องมี30เม็ดนะกินวันละ1เม็ดวันละ2เม็ดก็ได้วันละ3เม็ดก็ได้นะครับกินแล้วก็สิกินข้าวแซ่บสายตาดีแล้วก็โรคหลงลืมก็สิบ่ใครเป็นนะครับแล้วก็โรคจมดูก็สิบ่มีเพราะว่ามันก็สิให้กินข้าวแซ่บแล้วก็นอนหลับแม่บ่ได้จมดูตื่นขึ้นมาก็สิมีแต่หิวดีเพิ่นเลาเพิ่นว่ามันสิบ่อ้วนบ่อ้วนครับบ่อ้วนมันก็ไปดูแลส่วนต่างๆผิวพรรณดีขึ้นด้วยนะครับแค่แปะกล้วยวันละ1เม็ดนี่แหละพี่น้องก็ลองไปเบิ่งเนาะหรือว่าถามเขาเจ้าผู้เขาเจ้าเคยซื้อใส่ล่ะเป็นจังได๋นะครับเนาะนะครับบ่เป็นอันตรายดอกเป็นสมุนไพรแหละครับเพราะว่าบ่าวชูศิลป์เว้าหยังหลายบ่ได้นะครับมันสิเป็นการเว้าให้พี่น้องชวนเสือนะครับเนาะมันเป็นการผิดกฎหมายการประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นพี่น้องบ่าวชูศิลป์ก็เรียกว่าให้พี่น้องชวนเสือนะครับบ่ให้ชวนเสือเด้ชวนเสือเอาที่เว้ามาอยู่นี่บ่ว่าสิเป็นอีหยังแน่ล่ะน้ำมันเขียวนะครับสูตรแม่มะลินะครับเป็นน้ำมันเขียวหลอดยาวๆนี่ล่ะนะครับมีแผลสดแผลหยังท่าใดบ่มันก็เป็นน้ำมันเขียวกับท่าใดสูตรดมถูท่าได้เบิดนะครับพี่น้องนะครับวิ่งเวียนจังซี่แต่ว่าบางคนก็แพ้กินนะบางคนก็มักขี้เพิงแบบขี้เพิงพวกยาหม่องยาหยังนี่เป็นขี้เพิงยาหม่องซุมื้อนี้ก็มีหลายยี่ห้อมีหลายอย่างยาหม่องเขียวก็มียาหม่องเหลืองก็มีเนาะนะครับแล้วแต่ผู้ใดเบิ่งแล้วมันถือกับระบบของเจ้าของระบบร่างกายของเจ้าของเนาะระบบเครื่องในคือโรงสีนั่นล่ะขันสายพาดมันตึงหลายจังซี่มันก็เฮ็ดให้ชำรุดไปขันมันย่านหลายตุเลงมันก็สีเขามีแต่ลูกหินเต็มอยู่นะครับครับแกบครับพั่มก็บ่ได้ปนออกมามุนมัดแน่มันย่านนะครับเพราะฉะนั้นร่างกายคนเฮาก็เปรียบเสมือนโรงสีละล่ะนะครับก็ยังฟิตๆอยู่นี่เฮ็ดหยังก็บ่เจ็บบ่ปวดนะครับไปเสียหญ้าเกี่ยวหญ้าก็บ่เป็นหยังได้เบิดนะแต่ซุมื้อนี้ลุกขึ้นก็โอ้ยนะครับนั่งก็โอ้ยลุกก็เอ้ยนอนก็โอ้ยยามสิลุกจังซี่ต้องตะกี้ก็ลุกปึ๊บปั๊บโอ้โหซุมื้อนี้ต้องใส่มือค้ำเข่าซะเกินค่อยๆเอาก้นขึ้นก่อนนะครับคือก็ยังเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นี่แหละมันสิเอาก้นขึ้นก่อนนะครับว่ามันสินักนักไปเบิดนักมาเอาก้นขึ้นก่อนขับมันขึ้นได้มันก็สิไปนะครับย่างไปได้กุ้นๆกันขึ้นบ่ได้มันก็อุ๊ยตัดๆๆๆๆๆคือยังเสียงเครื่องเฮลิคอปเตอร์ล่ะอุ๊ยตัดๆๆๆตายตายตายตายตายเซไปก็มีเนาะนี่คือคนเฮามันถึงเวลาเนาะถึงเวลามันแต่ว่าเฮาก็เฮ็ดได้ให้มันฝืนเวลาบ่ได้ว่าอย่าให้มันไปไกลกว่านั้นเนาะอายุเนี่ยแม้เขาจะเอิ้นเฮานี่เบิ่งหน้าเบิ่งตาแล้วก็เอิ้นเป็นพอคนเดียวเฮาอายุหลายเฮาก็ยอมเอิ้นเป็นแม่นะครับลงมองก็เอิ้นลุงไปเลยนะครับพลคนก็เอิ้นป้าไปจังซั่นนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่สิเอิ้นเนาะนะครับตามหน้าตานั่นล่ะแสดงเฮาเฒ่าบ่แฮงก็ยังเอิ้นก็ยอมรับไปก็สิมีความสุขคือใส่เสียงงามแท้ปะนะคุณได้จำไม่พ้อนคุณได้อีดนะครับจากศูนย์การศึกษาหนองเลียดอาสมาแล้วก็ลองวิสิตพากันไปเที่ยวหมาเก่ามาละตินะครับเที่ยวหมาเก่าไปหาเบิ่งนั่นเบิ่งนี่นะครับมีโอกาสไปกับไปนะครับประชาสัมพันธ์เด้อไปสิไปเที่ยวไปไหว้พระไหว้หยังช่วงเข้าพรรษาเนี่ยวันที่8เสาร์ที่8เดือนสิงหาคมกับวันที่9ไปนครพนมเด้อนะครับไปล่องเรือนครพนมไปไหว้พระนาคีพระนาคีนะครับหรือว่าจะไปหาหยังเบิ่งสถานที่สำคัญไปวัดไปอย่างนี้ละเชิงเป็นเชิงพุทธศาสนานะครับไปเที่ยวรถตู้หลายคันเด้อพี่น้องสิไปถามว่ากูละจักบาทกูละพันหาคือเพียงแต่เอาก็นอนคืนหนึ่งเนาะนอนคืนหนึ่งกินยูฟี่แหมกินลงไปไปน้ำเนจ้าไปน้ำอลงทะเบียนเนาะนะครับ เบื้องนี่เบื้องหันแนนไปเบื้องเพราะต้องเบื้องเจ้าของดอกเบื้องไปเบื้องนั่นเบื้องนี่เบื้องผู้อื่นนะครับเพราะว่าเจ้าของเพราะต้องไปเบื้องดอกเพราะเขาเห็นแล้วมันเป็นจังใดเขาหูจักเบิดหูจักอาการเจ้าของก็เป็นแบบนี้นี่เบาหวานขึ้นเด้อก็เป็นแบบนี้เบาหวานลดเด้อเขาหูเจ้าของเลยดิเออก็เป็นแบบนี้วินไปสั่นนะครับอืมนะไปสองทีนั่งมันว่าสองบวกรถคันหนึ่งก็สิประมาณสิบทีนั่งขันมันหลายก็ทีหลายแล้วน้ำเที่ยวงานนี่ก็ซอยกันนะครับบ่มีของฟรีบ่มีเด้อมีเด้อนะครับของฟรีไปดีมือๆบ่มีมีแต่เสียเงินนะครับเสียเงินพอน้ำมันช่วงนี้ก็แพงก็เที่ยวไปนะครับหาอยู่หาอยากหากินหาฟ้อนหาล้ำไปหาเบื้องนั่นแหละเบื้องนี่เบื้องนี่หรือเบื้องนั่นไปนะครับไปเบื้องวัฒนธรรมทั้งชายแดนทั้งนครพนมบางคนก็เคยไปแล้วล่ะบางคนก็บ่เคยไปบ้านพักโฮจิมินห์ก็บ่เคยไปเด้ไปเคยโบสถ์คลีตก็บ่เคยไปจวนผู้ว่าเก่าก็บ่เคยไปนะครับมีซอนพรสูงเปอร์เซ็นต์บ่จ่ายบ่มีแต่โมโหก็บ่ได้บ่จ่ายเงินน่ะบ่มีสูงเปอร์เซ็นต์บ้านโฮจิมินห์ก็คือสมัยสงครามเวียดนามโฮจิมินห์นี่นายกของประเทศเวียดนามนี่เวียดนามเหนือกันแต่บ้านนั้นแต่เขาหลบกันแล้วก็เลยหนีมาหลบภัยอยู่ประเทศไทยมาอยู่ที่ตำบลนี่ล่ะนะตำบลอาสามาศนะฮะเออตำบลอาสามาศมึงอยู่นครปฐมพ่อแม่นอันนั้นมันถาดปฐมเนาะนะครับอยู่นครปฐมนี่ล่ะแล้วก็มาอยู่ในสวนคนนี่ครับมะลีอืมมาอยู่ในสวนแล้วก็บัญชาการนะครับขามโขงไปทางพุ่นฟังมีข่าวไว้ใครอย่างทรงไปโดยคนไทยบ่ฮู้นะครับว่าเขามาลีอยู่นี่อยู่นครปฐมอยู่กลางใจกลางเมืองนครปฐมสมัยนั้นมันท่านได้เจริญมันจะเป็นป่าเป็นเขาเป็นห้วยอยู่ติดเลาะน้ําโขงนี่ล่ะห่างจากน้ําโขงประมาณสัก 5-6 กิโลเนาะนะครับบ้านยุสินกับพากันไปเบิ่งนะครับไปเบิ่งแล้วโอ้ก็เป็นตะลี่อยู่ดีแต่เป็นเวิ้งอยู่นะเป็นหม่องลบไผ่หม่องหยังเพิ่นนะนะครับแล้วก็สมัยนั้นก็มีคอมมินิตขึ้นมาในภาคอีสานเฮาเนาะนี่ล่ะคือที่มาของคอมมินิตเข้ามาเขาก็มีลูกน้องมาเขาเลยมาเผยแพร่ลัทธิคอมมินิตนี่ครับพวกข้องกับพวกหลงผิดกับมาอยู่ในป่าในหยังสินะครับเปลี่ยนแปลงการปกครองจากประชาธิปไตยเป็นคอมมิวนิสต์นะครับทางราชการไทยกับพากันปราบนะครับบอกให้หลงผิดให้ออกมาซะมีแต่คนไทยทั้งนั้นขากันเองนะครับส่วนที่ก้อมใดก็เป็นเวลาหลายปีนะครับผู้คนก็เสียอีหลีเนาะนะครับเสียลัทธินี้นะครับนั่นอาจจะเด็ดขาดแต่ว่ามันเป็นประชาธิปไตยนะครับกันเขาว่าสมมติว่าเฮ็ดเขานี่เฮ็ดหน้าเขาหน้าเจ้ามีหน้าอยู่ซ้ำนี่10ไร่เพิ่นสิเอาอยู่ประมาณ8ไร่นอกนั้นอีก2ไร่เฮาเอาไว้ตะกินประมาณนี้นะครับเนี่ยหลวงสิเอานี่คือลัทธินี้หลังจากนั้นมากอ่ะมีการปราบปรามอย่างจริงจังนะครับใส่คนต่อคนนี่สงครามกันโดยบ่ได้ขาฟันหยังกันบ่ได้เสียเลือดเสียเนื้อแต่ใส่ลัทธิข่มเสือว่ากันสุดท้ายก็กลับขึ้นว่าเป็นประชาธิปไตยคือเก่านะครับเป็นอย่างก็มีจังมีอยู่ภาคอีสานหลายเพราะว่านะครับ

วางอันดับสองพรอภิรดีแล้วกันเอาผมหาคนอื่นมาได้นะครับมันหลายคนลองโพดนะครับพระบิดาล่ะแต่คนกับเท่ากันร้องอยากร้องยังไงก็ร้องเขาเปื่อเอาไปโหลดเนาะบริเสียเงินเนาะเขาร้องจากของกันร้องร้องดีว่าดีผู้ขอบเวิร์ดดังกว่าซ้ําขอเพลงเนมักสาวซ้ําน้อยนะครับของสมจิตบัวทองนี่เด้อจากคุณนี่อย่างที่ร้องครับเนี่ยนะครับคุณทรงศักดิ์เออเดี๋ยวจัดให้เด้อเดี๋ยวฟังเมียว่างอันดับ2กันแต่ว่าเมียว่างอันดับ1อยู่ใส่บุเอาขอเพลงหยังว่ามาแท้อสามารถสิเปิดเพลงละได้นี่เออขอเพียงอีหยังเราจะอ่านให้ฟังมาฟังเพียงเมียว่างอันดับ2มอบให้เมียว่างอันดับ1ก็สมมีอันดับเนาะมอบให้สาวสัมผัสของอ้วนนะครับพี่น้องทางบ้านหนองน้ำลึกอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยนะครับ

0: นับสนุนโดยน้ำมันเขียวตราแม่มะลิบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกฟกช้ำบวมมะเร็งสัตว์กัดต่อยสูดดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิงเวียนศีรษะทาถูนวดตามร่างกายต้องน้ำมันเขียวตราแม่มะลิเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่0809781
1: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกแล้วกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
2: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
1: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
2: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรืออย.เรียบร้อยแล้วด้วย
1: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
2: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
3: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200
4: อ่ะนะครับพี่น้องปองไปนะนะครับฮอดใส่เราว่าหันเนาะสบู่นะครับผู้ใดฟังอยู่ดื้อสบู่สิเดินทางมาฮอดประมาณวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี่แหละนะครับพี่น้องสามารถสร้างในเลตันนี่เนาะนะครับสั่งก่อนเฮาก็สิได้แพ็คของซองมาฮอดวันอาทิตย์ตอนบ่ายเฮาก็สิส่งเลยมีสูตรนะครับมะขามนี่ล่ะนะครับแก่ขั้นแก้ไข้มีสูตรน้มเขานมแพะสูตรมะละกอสูตรขิงนะครับแล้วก็สูตรขมิ้นนะครับมีที่จิจมาเนาะนะครับ6 7สูตรนี่ล่ะนะครับสิมาฮอดนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ต้องการใส่สบู่อยู่สบู่ละข้างท่อละข้างอยู่ก็สั่งมากก็แล้วกันเนาะนะครับส่วนกาแฟแปะกล้วยยาแปะกล้วยนะครับแล้วก็เครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมสมขวดละ200บาทคือเก่าเนาะนะครับน้ำผึ้งก็200บาทนะครับยาสีฟันของปัญจสีกะตลับละ50บาทยาบวนปากกะ60บาทแหน่บ่แพงเนาะแป้งพัฒนาก็120นะครับนี่นะครับตรงนี้กล้วยผงดีบ่มีเด้อนะครับเนื่องจากว่าพี่น้องสั่งไปแล้วสงสัยท่านได้หมดมันก็นอนนอนทุ่นก็เลยท่านได้เอามาจำหน่ายคันพี่น้องสั่งพุ่นละนะครับสั่งก็บ่โดนมือ2มือก็ฮอดนะครับสั่งเพราะว่าสินค้าก็มานอนปึ๊บนี่นะซื้อมาเฮาซื้อมาหน่อยๆมันก็ได้ในราคาสูงเฮาต้องซื้อมาจำนวนหลายนะครับซื้อมาจำนวนหลายประมาณบ่ต่ำกว่า 5,000 บาทอย่างหนึ่งเนี่ยจังซื้อมา 5,000 บาทเลยครับต้องซื้อขนาดมันก็ซื้อมาแค่100 200มาขายบ่ได้หยังครับพี่น้องนะครับเขาขายราคาสูงเขาบ่ได้ขายราคาสูงให้เฮามาคิดขายราคาสูงเฮาก็ขาดทุนนะครับขาดทุนบ่เท่าไหร่ครับพี่น้องนะครับคันขาดทุนแล้วเรื่องกําไรบ่ต้องเว้าถึงบ่มีอยู่แล้วเนาะนะครับมันก็อยู่บ่ได้นะครับเนาะอ้าวนะครับเพราะฉะนั้นก็พิจารณาเบิ่งกันแล้วกันเนาะซื้อสินค้าเพื่อได้ซื้อครบ800บาทฟรีขาส่งในช่วงนี้นะครับครบ 1,000 บาทมีของแถมติดไม้ติดมือไปของแถมก็สิเป็นสบู่นี่ละพี่น้องเนาะนะครับเคยแถมเสื้อผ้าพี่น้องไปหมดเพราะมันขาดหมดละดีปานนี้เนาะนะครับซื้อไปแล้วก็คือว่าละเป็นผ้าขี้ริ้วหมดจังได๋บ่นะครับจะอย่าลืมว่านะครับคำว่าผ้าขี้ริ้วเนี่ยมันต้องมีสุจุบันถึงมันจะเป็นแนวสิบ่ดีละนะครับที่บ่ได้ใส่แต่มันก็ได้ใส่เช่นน้ำเหี้ยน้ำหกนะครับปนขวมอันนั้นอันนี้นะครับไก่ขี่ใส่เหี้ยนเอ้ยนะครับมันต้องได้ใส่ผ้าขี้ริ้วผ้าขี้ริ้วมันอาจจะบ่มีราคานะครับบ่มีค่าแต่ว่ามันก็ขาดบ่ได้ทุกเครือเฮือนนะครับก็คือกันครับของใส่สิจำเป็นนี่ล่ะครับพี่น้องนะครับพวกสบู่ยาสีฟันนี่ล่ะนะครับมันก็ขาดบ่ได้คือกันแต่ว่าพี่น้องสิใส่ยี่ห้อหยังก็แล้วแต่เนาะนะกับบางคนก็ติดสบู่เหลวบางคนก็ว่าอันลูกสาวข่อยไปเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพก็ส่งมาให้ค่ะมาให้ใส่เดือนละเท่าใดอันละแพงเด้อันละ199พุ่นครับอันนั้นก็แล้วแต่มันเป็นทางเลือกก็แล้วกันเนาะของเราประสิทธิ์สินเป็นสบู่สมุนไพรเป็นทางเลือกทางนึงเนาะนะครับกับพี่น้องใส่ ใส่แล้วก็ติดอกติดใจหรือว่าลองเอาไว้ในห้องน้ำก็หอมนี่ก็ลองซื้อเบิ่งเนาะนะครับเอามาฟังกันเพลงตามเดี๋ยวบอกกฎหมายพี่น้องฟังกันนี่สามทุ่มกว่าแล้วนี่นะครับมีเรียงว่าจังซี่ครับพี่น้องคือว่าผู้ที่มีที่ดินสปกนะนะครับมีที่ดินสปกนะครับแล้ววันที่นี่เอารถขนดินมาตักดินเอารถไถบอกเป็นคนมาตกดินสปกออกไปขายนะครับออกไปขายนะครับหรือว่าตกขุดหนองแต่เอาดินนั่นที่ขุดขึ้นไปขายอันนี้มีความผิดบ่เพิ่นถามมาอันนี้มีความผิดเด้อครับเด้อมีความผิดฐานลักทรัพย์นะฮะลักทรัพย์เปลี่ยนคือว่าลักทรัพย์เพราะว่าดินนั่นเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรนะครับบ่แม่นที่ดินของเฮาเป็นที่ดินเฮาใช้สิทธิ์ในการทํามาหากินซื่อๆเฮาบ่ได้สิทธิ์หยังเลยบ่ได้กรรมสิทธิ์แม้แต่มีเป็นเอกสารบักย่างไงขุดแดงแต่เฮาก็บ่ได้กรรมสิทธิ์เฮาได้แค่สิทธิ์ในการทํากินเขาให้ทํากินเท่านั้นบ่ได้มาให้มาขุดดินหรือขุดอีหยังต่างๆในหันไปขายเนาะอย่างต้นไม้จังซี่ปลูกขึ้นมาสิไปตัดก็บ่ได้เด้พี่น้องตัดขายก็บ่ได้นะครับต้องปลูกแล้วก็อยู่กับที่เลยเพราะว่าปลูกแล้วมันก็เป็นของติดดินดินเป็นของผู้ใดเป็นของหลวงต้นไม้ก็ต้องเป็นของหลวงพื้นดินก็จะเป็นของหลวงการขุดขึ้นมาแล้วก็ต้องเอาไว้หม่องเก่าบ่สามารถที่จะขุดแล้วเอาใส่รถดำไปขายหันขายนี่นะครับหรือว่าบางคนก็บ่ได้ขายหรอกแต่ว่าให้พวกรถดำเขาไปเพราะว่าจะของขุดน้องว่าสันการที่รถดำเขาไปเข้าไปเฮ็ดหยังครับพี่น้องเขาว่าขายอ่ะเข้าไปใส่นั่นแหละพี่น้องเขาจะมีความผิดฐานลักทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินพร้อมดิพี่น้องโทษหนักอยู่ดินะครับเนาะนะครับเอาข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนนะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปสิฮอดเนี่ยแหละนะครับปี69รัฐบาลมีแนวมาให้พี่น้องเบิ่งค่าน้ำเนาะค่าน้ำพี่น้องใส่ค่าน้ำจากนะครับจากค่าน้ำจากใส่กระสังละนะครับพี่น้องคันผู้ใดใส่นะครับค่าน้ำพุ่นสีซอยค่าน้ำขั้วเงินละ100บาทนะครับขั้วเงินละ100บาทนะฮะแต่ว่ามีขอแม่อยู่ว่าคันผู้ใดใส่น้ำบ่ถึงนะครับใส่น้ำบ่ถึงบ่ถึง315บาทตลอดทั้งเดือนเนี่ยบ่ถึง315บาทเพิ่นก็สิจ่ายให้ร้อยหนึ่งนะครับคันผู้ใดใส่น้ำอยู่ประมาณ50-60บาทต่อเดือนเพิ่นก็จ่ายให้เลยหลวงสิจ่ายให้เลยนะครับหลวงสิจ่ายให้นะครับคันผู้ใดใส่น้ำร้อยหนึ่งต่อเดือนก็ฟรีทำบ่ได้ใส่ต้องบ่ได้จ่ายแต่คันผู้ใดใส่น้ำนะครับไม่เกิน315บาทหลวงสิจ่ายซอยร้อยเดียวในจำนวน315บาทนี่นะครับหลวงสิจ่ายเพียงให้เพียงร้อยหนึ่งนะครับส่วนเกินไปกะประมาณเท่าไหร่ครับกะลบกันไปนะครับมันก็สิเหลืออยู่ส่วน215บาทนี่จะเจ้าของบ้านจ่ายเองนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องใส่น้ำอย่างประหยัดนะครับน้ำมันสูบกันมาบ้านเฮาเนี่ยสูบกันมานะครับสามารถตีเท่าว่าเข้าใจได้ค่าน้ำไปนะครับขันบ่เกิน315บาทเพื่อนจีซอยขั้วละร้อยนะครับแต่ว่าขันเกินนะครับขันเกิน315บาทเพื่อนบ่ซอยได้พี่น้องเสียโอเองนั่นก็เกิน315บาทแต่เราเจ้าใส่น้ำหลายเสียเอาเองก็ว่าจริงสันใส่น้ำหลายก็ใจก็เจ้าเปลี่ยนมาสันแต่ว่าพวกที่ได้สิทธิ์นี่จ้องเป็นคนที่มีบัตรคนจนนะบ่แม่นได้สุคนเด้ครัวเฮือนน่ะต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรเฮาเอิ้นบัตรคนจนนี่ล่ะต้องมีบัตรหมู่นี้นะครับจังสิได้สิทธิ์นี่นะครับซอยค่าน้ํา100บาทนะโดยให้มีการลงทะเบียนครับว่าลงทะเบียนพี่น้องก็ลงยากอยู่แหละนะครับเดี๋ยวทางพาณิชย์จังหวัดเพิ่นก็สิมาซอยเฮ็ดให้นะครับทางอบต.เฮ็ดให้แล้วก็สิเริ่มใช้เดือนพฤศจิกายนนะครับช่วงนี้ก็จ่ายเองซะก่อนเด้อบ่ได้ซอยเฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพิ่นก็ซอยนี่ครับซอยเป็นย่างๆไปเพราะบางคนก็อยากลำบากอีหลีเนาะพี่น้องนะครับเห็นอยู่นะครับบางคนก็ลงทะเบียนกับว่าผ่านว่ามีรถมีล่าเป็นเจ้าของห้างเงินส่วนก็มีฮู้ซั่นเขายืม ลูกหลานเอาเอกสารไปเฮ็ดก็ต้องไปพากันไปติดต่อขอขึ้นสิทธิ์โอ้ยวุ่นวายไปหมดพี่น้องไปฮอดต้องไปฮอดขนส่งไปฮอดพนักจังหวัดพุ่นแล้วนะครับหลายอย่างเนาะเพื่อสิเอาเงิน300ต่อเดือนนะครับที่ยิ่งบ่แล้วก็300ต่อเดือนมันก็ได้หลายได้ปีนึงเนาะเออนะเดือนนึงปีนึงก็ได้เกือบ3600ดินะครับ 3,600 ดิซื้อของเนี่ยได้หลายอยู่ดิเนาะผมจะรถหลายกับตาอยู่เอาล่ะบอกพี่น้องฟังซ้ํานี้ล่ะนะครับเป็นเนื่องเป็นเล่าข่าวดีผู้ใดบ่ได้ฟังก็ถ้าฟังมารุ่นก็แล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวมาฟังงานเพลงหลายๆงานเพลงที่ขอกันมาจบแล้วบ่จุสินจากลาพี่น้องไปซะก่อนเด้อพบกันใหม่ในมื้อต่อไปสําหรับมื้อนี้น้องลาฟันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ลดสิวฝ้าหน้าเด้งต้องสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวลดฝ้าทำให้หน้าเด้งช่วยทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายได้อย่างสะอาดจนผิวเกี้ยงเก่านุ่มนวลยิ่งขึ้นปกป้องผิวจากฝ้ากระผดผื่นคันจากการทำงานตลอดทั้งวันใช้สบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสนใจติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์หมายเลขโทรศัพท์080-979-8200ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวฝ้าทำให้หน้าเด้งเครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจืดน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์โทร080-979-8200สบู่หอมลดสิวฝ้าผดผื่นคันสูตร2ตาระฆังทองสูตร2ตาระฆังทองสนใจติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์080-979-8200สบู่หอมสบู่สมุนไพรต้องระฆังทองสูตร2เท่านั้นสบู่ยี่ห้อนี้ก็หอมนะนี่คือสบู่ขิงสารสกัดจากขิงมีสารกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตนำมาบำรุงผิวหน้าเพื่อให้การผัดเปลี่ยนของเซลล์ผิวนั้นดีขึ้นต้องสบู่ระฆังหยกสูตรสบู่ขิงสนใจติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์080-979-8200สบู่ระฆังหยกสบู่ขิงต้องระฆังหยกสูตรสบู่ขิงเท่านั้น

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945318เด้อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวย

0: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
1: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
2: ให้โศกให้มันให้มัน
3: พอใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
1: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
4: ทิปเปอร์เมลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
5: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่น

ญาติสังทอดบ่ได้บ่เศร้ามีแต่เจ้าเป็นสิ่งสำคัญเว้าทั้งคนหรือว่ากำลังใจผู้เดียวคือเจ้าอันความเศร้าคือสิเศร้าไปเลยถ้าได้ห้องเป็นผู้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเรา Quick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง

0: าอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใต้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
1: ข้างออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
0: โทร0801945318เด้อพี่น้อง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โซกให้มันให้มัน
6: ต้องโทรใช้ฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอล

0: ต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
2: ชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าแด่พระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่เหนือข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นใหญ่เหนือข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์ก็เป็นใหญ่เหนือข้าพเจ้าพระรัตนกรัยเป็นนายของข้าพเจ้าร่างกายชีวิตเลือดเนื้อนี่ไม่ใช่ของข้าพเจ้าแต่เป็นของที่ข้าพเจ้าถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วจะเอาคืนมาใช้ในเรื่องอื่นไม่ได้ใช้ได้เรื่องเดียวคือเรื่องงานทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น
3: อมตะธรรมหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเรื่องอดทนแล้วอยู่ได้สบายดีเมื่อวันที่4พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2533
4: พุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้ไปขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่11ธันวาคมเป็นเดือนที่12ปี2533ก็จะสิ้นสุดลงไปเวลาวันเดือนปีที่มันผ่านพ้นไปนั้นไม่ได้ผ่านไปแต่เวลาเฉยๆแต่ได้จุดค่าสรรพสัตว์ทั้งหลายไปกับเวลาด้วยเมื่อเวลาผ่านไปนั้นเราได้สิ่งหนึ่งคือได้อายุอายุก็คือความแก่นั่นเองอายุเพิ่มขึ้นก็หมายความว่าแก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่ลงไปเรื่อยๆแก่ขึ้นแล้วก็แก่ลงแก่ลงแล้วก็แก่ถึงที่สุดของชีวิตชีวิตจะต้องแตกดับไปตามธรรมชาติไม่ต้องเปิดพัดลมชีวิตก็ต้องสิ้นไปตามธรรมชาติไม่มีอะไรเป็นส่วนเหลือนอกจากสังขารร่างกายที่เป็นเท่าฐานอันนั้นเป็นส่วนที่เหลืออยู่ในโลกนี้แต่ส่วนที่เหลืออยู่อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักหายไปคือคุณธรรมความงามความดีความงามความดีเป็นสิ่งที่ไม่สูญหายยังปรากฏอยู่ในโลกต่อไปคุณธรรมความงามความดีเนี่ยเป็นวิญญาณของมนุษย์เป็นวิญญาณที่ควรจะถ่ายทอดสืบต่อกันไปตลอดเวลาที่เขาพูดกันตามภาษา

0: ษาสมัยใหม่ว่าถ่ายทอดเจตนารมณ์โดยถ่ายทอดคุณงามความดีของผู้ที่ได้ทำมาก่อนให้มาใส่ไว้ในจิตใจของเราจิตใจของเราก็จะมีคุณงามความดีตลอดไปแล้วก็ถ่ายทอดต่อไปถึงลูกถึงหลานแต่ว่าคนเราส่วนมากไม่รับมรดกทางธรรมะไม่ค่อยรับมรดกความงามความดีชอบแย่งมรดกกันในทางวัตถุแย่งทรัพย์สมบัติเงินทองกันเมื่อพ่อแม่ปู่ตาย่ายายถึงแก่กรรมลงไปสิ่งที่ทุกคนคิดก็คือว่าควรจะได้อะไรบ้างส่วนมากสิ่งที่ควรตนจะได้นั่นก็คือหมายถึงเงินทองไร่นาสาธุอันเป็นสมบัติทางวัตถุใครๆก็ต้องการและก็แย่งกันไปขึ้นโรงขึ้นศาลเสียเงินเสียทองไปมากมายได้ไม่คุ้มกับที่เสียอันนี้เป็นเรื่องที่ทำกันอยู่ทั่วๆไปตลอดเวลาจึงต้องมีกฎหมายออกมาบังคับกฎหมายก็ไม่ได้ช่วยให้คนรู้จักพออกพอใจในสิ่งที่ตนมีตนได้แต่เป็นเครื่องช่วยการกำจัดปัดเป่าให้คดีที่เกิดขึ้นได้หยุดลงไปเรียกว่าเป็นความเป็นธรรมตามกฎหมายแต่ไม่เป็นธรรมทางจิตใจเพราะจิตใจคนยังต้องการสิ่งนั้นยังต้องการสิ่งนี้อันเป็นเรื่องของวัตถุกันอยู่ทั้งนั้นถ้าหากว่าเราไม่ต้องการวัตถุแต่ต้องการสิ่งที่เป็นเนื้อแท้คือคุณธรรมอันมีอยู่ในจิตใจของพ่อแม่ปู่ตาย่ายายเรื่องมันก็ไม่มีปัญหาไม่ต้องฟ้องกันไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเพราะเรื่องคุณทำนั่งใครจะกอบโกยไปมากเท่าใดยิ่งดีแล้วไม่มีใครต้องเสียใจน้อยใจเพราะคนนั้นเอาไปมากคนนี้เอาไปน้อยไปน้อยอะไรต่างๆไม่มีความทุกข์ในเรื่องอย่างนั้นแต่ว่าคนเรามักจะไม่ต้องการสิ่งที่เป็นคุณธรรมแต่ต้องการสิ่งที่เป็นวัตถุเพราะจิตใจคนเราในปัจจุบันนี้ติดอยู่ในวัตถุเป็นพวกวัตถุนิยมพอใจในวัตถุที่ตนจะมีจะได้ความคิดในทางวัตถุมีมากแม้จะทำงานทำการอะไรก็คิดว่าตนจะได้อะไรตนจะมีอะไรไอ้สิ่งที่ตนจะมีจะได้นั่นก็เป็นวัตถุทั้งนั้นเช่นเป็นเงินเป็นลาภเป็นยศเป็นสรรเสริญเป็นความสุขทางวัตถุการแสวงหาสิ่งที่เป็นวัตถุนั้นมันก็มีความทุกข์บ้างเป็นธรรมดาเพราะว่าไม่ได้ดังใจไม่ได้สมตังที่เราตั้งใจไว้ก็มีความทุกข์เหมือนที่เราสวดมนต์ว่าความไม่ได้ดังปรารถนาก็เป็นความทุกข์แม้ได้มาสมใจก็ไม่ไหวไม่ใช่ว่าจะเป็นสุขตลอดไปมันเป็นสุขเพียงชั่วครั้งชั่วคราวที่เกิดขึ้นจากความพอใจในสิ่งนั้นนั้นแต่ความพอใจนั้นมันก็จำกัดเดี๋ยวก็ไม่พอใจได้แล้วก็ไม่พอใจหายไปก็ไม่พอใจเพราะงั้นได้ก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็มีความทุกข์เรื่องวัตถุมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราต้องการสิ่งที่เป็นธรรมะจะช่วยให้ไม่ต้องเป็นทุกข์ในเรื่องนั้นนั้นเพราะธรรมะไม่ทำให้ใครเกิดปัญหาไม่ทำให้ใครเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแต่ว่าคนเราไม่ค่อยจะต้องการสิ่งที่ควรต้องการกลับไม่ต้องการสิ่งที่ควรมีกลับไม่มีสิ่งที่ควรจะได้กลับไม่ได้ไปได้สิ่งที่ไม่ควรจะต้องการจึงสร้างปัญหาความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นด้วยประการต่างๆถ้าเราเปลี่ยนความสนใจมาในทางธรรมะเสียบ้างความต้องการทางวัตถุก็จะลดน้อยลงไปจะไม่เกิดปัญหาไม่เกิดข้อพิพาทในระหว่างญาติพี่น้องไม่ต้องแตกเล่ากันแตกแยกกันแต่จะอยู่กันด้วยความสุขความสงบใจเพราะทุกคนมีธรรมะประจำจิตใจอันคนมีธรรมะนั่นรู้จักพอในสิ่งที่ตนจะมีจะได้เมื่อรู้จักพอก็ไม่ต้องไปแย่งกันไม่ต้องเกี่ยงอนกันแล้วคนที่มีธรรมะนั่นเป็นผู้ปรารถนาให้คนอื่นเป็นสุขให้คนอื่นสบายเมื่อเขาสบายด้วยการได้เราก็ให้เขาสบายไปเมื่อเขาสบายด้วยการมีสิ่งนั้นเราก็ให้สิ่งนั้นเขาไปก็เป็นคนเสียสละอยู่ในตัวเพราะนักธรรมะเป็นนักเสียสละ ม่ใจนักอยากมีอยากได้อยู่ตลอดเวลาแต่มีน้ำใจเสียสละเมื่อมีน้ำใจเสียสละ มันก็ทุกข์น้อยปัญหามันก็น้อยแต่ถ้าเราไม่เสียสละให้แก่กันความทุกข์มันก็มากปัญหามันก็มากปัญหาส่วนบุคคลก็มีปัญหาส่วนรวมคือประเทศชาติปัญหาของลูกก็มีปัญหาของลูกที่พูดกันไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นนั้นก็เป็นปัญหาทางวัตถุทางนั้นไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่เป็นปัญหาในทางด้านวัตถุคนอยากจะมีอยากจะได้ในเรื่องของวัตถุแล้วก็แสวงหาวัตถุกันด้วยประการต่างๆไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มในวัตถุนั้นนั้นของตนมีเท่านี้แล้วก็ยังอยากจะได้อีกเท่านู้นอยากได้ของที่ตนไม่พึงมีพึงได้มันก็เกิดเกี่ยงแก่งแย่งแข่งดีกันจนถึงกระรบราคาควันกันเป็นปัญหากันด้วยประการต่างๆอันนี้เป็นเรื่องทางวัตถุทั้งนั้นสงครามโลกที่เกิดครั้งใหญ่ๆกี่ครั้งกี่หนมันไม่ใช่เรื่องของคุณธรรมแต่เป็นเรื่องของวัตถุเลยเกิดสงครามกันขึ้นแม้เรื่องเกี่ยวกับศาสนาคนนับถือศาสนาแต่ไม่เข้าถึงธรรมะของศาสนาเมื่อไม่เข้าถึงธรรมะของศาสนาก็ไปติดในด้านวัตถุต้องการจะมีวัตถุจะได้วัตถุขึ้นมาถ้ามีการขัดคอกันก็เกิดแก่งแย่งแข่งดีกันเกิดปัญหาเหมือนอย่างในประเทศอินเดียในปัจจุบันเราเรียกว่าเมืองอโยธยาเมืองอโยธยานี่เป็นเมืองที่เกิดพระรามพระรามนี่เป็นเรื่องนิทานไม่ใช่ตัวบุคคลจริงเป็นเรื่องสมมติพระฤาษีชื่อวาลมิกีท่านแต่งขึ้นเป็นตำนานให้พระรามเกิดที่เมืองอโยธยาเมืองอโยธยานั่นอยู่ริมแม่น้ำตรายุกอยู่ในแคว้นพิหารตอนเหนือตะวันตกเฉียงเหนือขึ้นไปเป็นเมืองที่ตั้งมาในเมืองนั้นคนไม่มากเท่าใดแต่ว่าสถานทางศาสนาคือโบสถ์เนี่ยมันมีจำนวนมากเหลือเกินมีมากกว่าคนเกือบมากกว่าคนไปแล้วก็มีคนอยู่สองศาสนาพวกฮินดูเป็นคนที่อยู่มาเก่าแก่ดั้งเดิมแล้วก็มีพวกอิสลามอิสลามก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็เป็นฮินดูนั่นแหละเป็นอินเดียนั่นแหละแต่ว่าได้ไปนับถือศาสนาอิสลามเมื่อนับถือศาสนาอิสลามแล้วก็แตกต่างจากพวกที่นับถือศาสนาฮินดูมักจะแก่งแย่งแข่งดีกันทะเลาะกันบ่อยๆสิ่งที่ฮินดูชอบอิสลามไม่ชอบเช่นว่าฮินดูไม่ชอบฆ่าหัวอิสลามชอบฆ่าหัวและชอบแล้วก็ฆ่าแล้วก็จอบหามไปหาไปผ่านไปตามบ้านของฮินดูฮินดูเห็นก็โกรธยกพวกมาตีพวกอิสลามหาว่าไปฆ่าเนื้อหัวฆ่าหัวมากินเพราะหัวเป็นภาชนะไปสวนพวกฮินดูเขาไม่ชอบให้ฆ่าเขาปล่อยให้มันอยู่ตามสบายอันนี้มีสถานที่อยู่แห่งหนึ่งพวกอิสลามก็ไปสร้างมัสยิดลงที่ตรงนั้นสร้างมาก็นานแล้วตั้ง600ปีแล้วไม่ใช่เวลาเล็กน้อยแต่เวลานี้พวกฮินดูกลับบอกว่าไอ้ที่ตรงนั้นเป็นบ้านเกิดของพระรามเป็นที่ที่พระรามเกิดเพราะงั้นที่นั่นต้องเป็นของฮินดูแต่ว่ามัสยิดมันใหญ่โตเหมือนกันมันตั้งอยู่ก่อนพวกนี้ก็จะเอาที่ตรงนั้นไปทำบูชไอ้ที่ตรงอื่นถมไปไม่เอาไว้เอาเฉพาะที่ตรงนั้นเพราะว่านักบวชฮินดูบอกว่าตรงนี้นะเป็นที่ที่พระรามเกิดไปติดวัตถุคือที่ที่พระรามเกิดเลยก็อยากได้พวกอิสลามไม่ยอมไม่ยอมพวกฮินดูก็ยกพวกบุกเข้าไปในมัสยิดของพวกอิสลามทำลายมัสยิดเพื่อจะเอามาสร้างโบสถ์ฮินดูกันต่อไปเลยเกิดรบกันตายไปเกือบร้อยคนแล้วตายเพราะอะไรตายเพราะความงู้นี่ไม่ใช่เรื่องอะไรความจริงเรานับถือศาสนานั้นถ้าเรานับถือธรรมะแล้วมันก็ไม่ยุ่งยากลำบากอะไรเรานับถือธรรมะธรรมะไม่มีสถานที่ไม่มีสิ่งที่จะสัมผัสได้ด้วยประสาท5แต่สัมผัสได้ด้วยใจคนทุกคนเข้าถึงธรรมะได้ไม่ต้องอาศัยวัตถุอะไรก็ได้แต่เราไปตกเถียงเกี่ยงงอนกันในด้านวัตถุกลายเป็นพวกวัตถุนิยมแล้วก็สร้างปัญหาสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นด้วยประการต่างๆเรื่องอย่างนี้มันมีกันมาบ่อย ในสมัยหนึ่งที่พุทธกยาสถานที่ประสูติของสัตรูของพระพุทธเจ้าแต่ว่ามันอยู่ในกำมือของพวกปินดูปินดูก็ไปยึดถือไปยึดถือในสมัยที่ไม่มีพระในพุทธศาสนาไปอยู่ที่นั่นเขาก็ยึดถือเอาเป็นเจ้าของใครมาบูชาเขาก็เก็บเรียบไปเอาไปเป็นของเขาหมดเขาเรียกว่าพวกมหันต์มหันต์นี่เป็นพวกที่เป็นนักบวชนะในศาสนาฮินดูมีทรัพย์สมบัติมากมีนาตั้งหมื่นเอเคอร์ในบริเวณนั้นเพราะงั้นคนในบริเวณนั้นเป็นลูกนาของพวกมหันต์ทั้งนั้นต้องอยู่ในอำนาจของพวกมหันต์สมาคมมหาโพธิตั้งขึ้นโดยชาวลังกาต้องการจะเอาพุทธคยามาอยู่ในมือของพุทธบริษัท เลยไปเป็นความกันเป็นความกันถึงสามศาลศาลชั้นต้นตัดสินให้ชาวพุทธชนะศาลอุทธรณ์ก็ตัดสินให้ชนะแต่พอถึงศาลฎีกาผู้พิพากษาเป็นกลางล้วนตัดสินให้ชาวพุทธแพ้ไปเลยไม่ได้สถานที่นั้นเกิดเรื่องเถียงกันเรื่องแย่งที่ผู้ที่เป็นหัวหน้าคือท่านธรรมปาละก็เคยมาเมืองไทยมาพบกับกรมพระยาดำรงราชานุภาพแล้วก็พูดเรื่องนี้ให้ท่านฟังท่านก็บอกว่าตัวพุทธศาสนามันอยู่ที่หลักธรรมะไม่ได้อยู่ที่สถานที่ทำไมจะต้องไปทำให้มันมีปัญหากับสถานที่เกิดแข่งแย่งแข่งดีกันมันจะได้อะไรเราไม่ควรจะสนใจในเรื่องวัตถุให้มากเกินไปแต่สนใจปฏิบัติธรรมะดีกว่าชวนคนอื่นให้ปฏิบัติธรรมะจะดีกว่าแต่ว่าท่านธรรมปาละซึ่งเป็นชาวลังกา เขายึดติดในเรื่องวัตถุมากเวลาประเทศลังกาได้อิสรภาพนี่โบสถ์ฝรั่งที่เมืองอนุราธปุระน่ะไปสร้างอยู่ในวัดเป็นส่วนมากเพราะวัดเก่าๆเนื้อที่วัดมันตั้ง100เอเคอร์ตอนนี้โบสถ์ก็เข้าไปตั้งอยู่ในนั้นพวกรัฐบาลลังกาก็ถือเรื่องวัตถุเป็นเรื่องสำคัญก็เลยออกกฎหมายขับไล่โบสถ์ฝรั่งเหล่านั้นให้รื้อออกไปนอกสถานที่วัดหมดให้ไปสร้างที่อื่นต่อไปแต่ว่าพวกคริสเตียนเขาก็ไม่ต่อล่อต่อเถียงอะไรเมื่อให้ย้ายเขาก็ย้ายไปโดยดีก็เลยไม่ต้องตีรันฟันแทงกันถ้าขัดขืนกันต้องยกพวกดีกันเท่านั้นเองอันนี้การยกพวกตีกันเนี่ยมันไม่ใช่ศาสนาแล้วไม่ใช่ธรรมะธรรมะส่งเสริมความสงบหรือหลักว่าอัปปยาปัจจังสุขังโลกีการไม่เบียดเบียนกันเป็นความสุขในโลกท่านมหาสมคานธีก็มีสโลแกน หรืออุดมการณ์ประจำใจว่าอหิงสาปรมโมธรรมโมการไม่เบียดเบียนเป็นบรมธรรมเป็นสิ่งสูงสุดแล้วเราจะไปเบียดเบียนกันให้มันยุ่งกับเรื่องอย่างนั้นทำไมทำให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นเปล่าๆอะไรมันเป็นอะไรก็เป็นไปแล้วเราก็ต้องปล่อยกันไปตามเรื่องปัญหามันก็ไม่เกิดแต่ว่าคนมันติดในวัตถุเป็นส่วนมากจึงเกิดปัญหาพวกยิวก็เหมือนกันพวกคริสเตียนเนี่ยติดในสถานที่ที่พระเยซูเกิดแต่สถานที่นั้นมันอยู่ในอุ้มมือของพวกอิสลามประเทศตรงนั้นมันเป็นของอิสลามพวกคริสเตียนก็อยากจะได้สถานที่นั้นมาเป็นอยู่ในความดูแลของคริสเตียนพวกอิสลามก็ไม่ยอมก็ยกทัพมารบกันเขาเรียกว่าสงครามครูเสดทำกันอยู่ถึง30ปีแล้วยืดเยื้อต่อมาถึง100ปีเรื่องนิดเดียวเรื่องแย่งที่เกิดพระเยซูกันเท่านั้นเองทำสงครามกันในหมู่ที่ทำสงครามนั้นไม่มีใครคิดว่าที่อยู่ของที่เกิดพระเยซูจะสำคัญกว่าคำสอนของพระเยซูได้อย่างไรเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาคิดแต่สถานที่เลยก็ไปยกทัพไปรบแล้วผู้บงการให้รบก็คือปุ๊บนั่นเองไม่ใช่ใครที่ไหนปุ๊บใหญ่ที่กรุงโรมสั่งพระเจ้าแผ่นดินประเทศต่างๆให้เตรียมทัพไปร่วมรบกับพวกอิสลามการเดินทัพในสมัยก่อนมันไกลกว่าจะไปถึงที่รบก็เหน็ดเหนื่อยไม่ล้าแล้วคนยุโรปมันอยู่ในอากาศหนาวมารบที่เมืองร้อนมันก็แพ้พวกอิสลามทุกทีเพราะอิสลามมันทนกว่าความจริงอิสลามไม่มีอาวุธดีเท่าไหร่พวกคริสเตียนมีอะไรดีกว่าในสมัยนั้นแต่ก็สู้อิสลามไม่ได้เพราะเดินทางมารบในบ้านเขาก็ต้องแพ้เขาเป็นธรรมดาในสถานที่นั้นก็ยังอยู่ในเขต ของอิสลามแต่ว่าต่อมาก็นึกขึ้นได้ก็เลยเลิกรบกันแต่ใครอยากจะไปไหว้ก็ไปได้เขาก็ไม่ได้กีดกันอะไรคนมาไหว้กันทุกปีเดือนธันวาคมวันที่24และ25ธันวาซึ่งเป็นวันเกิดพระเยซูคนมาจากทั่วโลกมาไหว้กันสถานที่นั้นคนในเมืองนั้นก็ปล่อยได้ผลประโยชน์ขายข้าวขายแกงขายของเป็นที่ระลึกที่พักที่อาศัยทำให้คนได้อาศัยได้เช่ามันก็มีรายได้ยิวก็ต้องการเหมือนกันเพียงเข้าไปครอบครองในเขตนั้นต้องการให้อยู่ในเขตยิวเพราะเป็นเขตที่มีผลประโยชน์มีรายได้รวมความว่าที่รบราฆ่าฟันกันมันไม่ใช่เรื่องธรรมะแต่เป็นเรื่องของวัตถุเพราะว่าสถานที่นั้นอำนวยให้ได้วัตถุเลยก็แก่แย่งวัตถุกันในวัดในเมืองไทยเรานี่ถ้าวัดไหนมีรายได้มากคนมักจะอยากเป็นสมภารกันแล้วก็แย่งกันดีฮะแย่งกันเป็นสมภารความจริงเป็นสมภารนี่ไม่ใช่สนุกอะไรหลวงพ่อรู้ดีว่าเป็นสมภารไม่สนุกเพราะมาเป็นแล้วเมื่อก่อนไม่ได้เป็นมันสบายมากกว่าสบายกว่าไปไหนก็ไปสะดวกสบายไม่ต้องเกรงคิดหน้ากังวลหลังแต่มาเป็นสมภารก็มีภาระเยอะภาระตั้งแต่เวชกุลีจนถึงโบสถ์นะแบกอยู่ทั้งนั้นสมภารแบกแต่คนไม่เคยเป็นอยากจะเป็นอยากจะได้เพราะว่าอยากใหญ่อยากโตนั่นนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรพอไปเป็นก็แล้วมันก็ทุกข์แต่ว่าทุกข์ก็ไม่ยอมออกเพราะความอยากจะเป็นมากกว่าเลยแย่งกันมีแก่แย่งกันบ่อยๆแย่งเป็นสมภารกันชาวบ้านก็เข้าไปถือหางชาวบ้านกลุ่มหนึ่งต้องการตรงนี้ชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งต้องการตรงนี้ก็ไปเรื่องมีราวกันไม่ตกลงกันแข่งแย่งแข่งดีกันอยู่ทะเลาะบ่อแว้งกันนี่ไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่เรื่องของพระศาสนาแล้วความจริงไม่ควรจะแย่งกันในพระเองควรจะตกลงกันเองที่ว่าเอ้าคุณเป็นก่อนก็แล้วกันคุณเป็นสักกี่ปีก็ตามใจผมจะเป็นลูกวัดเพราะเป็นลูกวัดมันสบายกว่าเป็นสมภารแต่ว่าชาวบ้านยุให้เป็นยุว่าท่านอย่ายอมท่านต้องเป็นพวกเราถือหางอยู่พระก็เลยกินลูกยุบเรียกว่าพระมีหางให้ชาวบ้านถือหางเลยมันก็ยุ่งนะมีหางให้ชาวบ้านถือเลยอันนี้ทำไมไม่ตัดหางออกแต่พระเราตัดหางออกมันก็ไม่ยุ่งอันนี้หางมันอยู่ที่ตัวอะไรตัวอุปาทานตัวเข้าไปยึดถือว่าฉันต้องเป็นใหญ่ถ้าฉันไม่ได้เป็นใหญ่ฉันไม่ยอมนั่นในหางมันอยู่ที่ตรงนั้นอันนี้ชาวบ้านก็มีหางเหมือนกันชาวบ้านก็ไปถือหางพระบอกว่าพระของเราต้องเป็นหัวหน้าองค์อื่นเป็นเราไม่ยอมมาไปแก่งแย่งกันไม่ปราณีปราณอมไม่หันหน้าเข้าหากันบางวัดแก่งแย่งกันจนต้องแยกวัดเลยกลายเป็นสองวัดไปวัดมันอยู่ที่มีคลองขั้นกลางเมืองเล็กๆไม่ใช่เมืองใหญ่อันนี้ก็กันแล้วกวางนี่คณะหนึ่งอยู่กวางนี่คณะหนึ่งก็ไปยุติเลยแก่งแย่งแก่งดีกันจนต้องกลายเป็นสองวัดเป็นวัดก็เราฟังไปวัดมันชื่อเดียวกันที่เมืองชนก็เรียกวัดพิมพาวาสกลายเป็นสองวัดวัดฝากหนึ่งมหานิกายอยู่ฝากหนึ่งธรรมยุทธ์อยู่ต่างคนต่างก็ไม่ถอยกันเพราะว่าพระผู้ใหญ่ไม่ยอมให้ถอยถ้าพระสังฆราชที่เป็นหัวหน้าหรือว่าเจ้าคณะใหญ่บอกคุณถอยไปเถอะมันไม่ได้เรื่องอะไรวัดนิดเดียวไปแย่งกันทำไมมันก็หมดเรื่องกันแต่ว่าไม่ถอยนะรักเรียกว่าเอาศักดิ์ศรีไว้ไอ้ศักดิ์ศรีนี่คือตัวกิเลสไม่ใช่ตัวอะไรแต่เราเตียศักดิ์ศรีเตียศักดิ์ศรีคำว่าศักดิ์ศรีนั่นคือตัวกิเลสที่เราเข้าไปยึดถือไหว้ไปแบกไหว้ในใจแล้วไม่ยอมการไม่ยอมนั้นเป็นตัวกิเลสอย่างหนึ่งซึ่งสร้างปัญหาพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปราณีปราณอมให้ยอมกันเนี่ยถ้าไม่ยอมกันก็เกิดปัญหาเวลาพระทะเลาะกันในสมัยครั้งพุทธกาลราชาเมืองโกสัมพีทะเลาะกันพวกคณะวินัยทรกับธรรมทรทะเลาะกันขึ้นเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องน้ำนี่เรื่องน้ำนิดเดียวคือว่าตามปกติเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยใช้ภาชนะตักน้ำมาล้างอุจจาระติดก้นล้างเสร็จแล้วต้องฟ้ำภาชนะไว้ให้น้ำมันเสด็จหายไปแต่ว่าเผลอไปท่านไม่ฟ้ำหายภาชนะไว้อันนี้พระพวกหนึ่งเข้าไปบอกอาจารย์ของพวกของคุณนี่ไม่รู้จักพระวินัยไม่ปฏิบัติพระวินัยเรื่องมันเล็กนิดเดียวอันนี้ก็ พระถูกฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาบอกเรื่องมันนิดเดียวพวกคุณนี่ไปยึดถือในเรื่องเล็กน้อยไม่เป็นสาระเอามาเป็นเรื่องเป็นราวพูดกันไปพูดมาเถียงกันแตกกันเป็นสองฝ่ายเรียกว่าคณะวินัยทรกับคณะธรรมทรเกิดแยกกันพระพุทธเจ้าเรียกไปพูดก็ไม่ยอมมันยังดื้ออยู่พระพุทธเจ้าเลยไปซะเลยเรียกว่าลงพรหมทันไปซะไปพักอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งเรียกป่าปาริเลยกะไปอยู่ป่านั้นมีช้างกับลิงมาปฏิบัติพระพุทธเจ้าช้างมาปฏิบัติลิงมาปฏิบัติพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาท่านก็อยู่ที่นั่นไม่ออกมาเลยไม่ออกมาเลยตั้ง3เดือนนะชาวบ้านชาวเมืองก็อยากเห็นพระพุทธเจ้าอยากฟังธรรมพระพุทธเจ้าอันนี้ท่านเหล่านั้นเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าไม่ได้มาพวกชาวบ้านก็เลยไม่ใส่บาตรเรียกว่าคว่ำบาตรไม่ไว้ใส่ข้าวให้พระฉันพระพวกนั้นก็เหนื่อยอ่อนเลยก็ยอมความกันแล้วก็เดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปขอขมาลาโทษพระพุทธเจ้าก็ยกโทษให้แล้วก็สอนว่าเธอต้องอยู่กันด้วยความรักความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็มีกำกับตอนหนึ่งว่าในหมู่คนที่กำลังยุ่งถ้ามีใครสักคนนึกได้ว่าเราจะชิบหายแล้วเราจะย่อยับแล้วความสงบจะเกิดจากความคิดนั้นแต่ไม่มีใครนึกได้เพราะตัวมานะตัวทิฏฐิมันรุนแรงทำให้เกิดความคิดไม่ได้ว่าคิดไม่ได้ก็ต่างก็แข่งชั่วกันไม่ใช่แข่งดีแต่เราเรียกว่าแข่งดีกันทิฏฐิมานะมีความแข่งดีเลยแตกแยกแตกเล่านึกไม่ได้ถ้านึกได้มันก็สงบนะแต่ไม่มีใครนึกเพราะในหมู่ที่อยู่ร่วมกันไม่มีใครพูดเรื่องความสงบพูดแต่เรื่องว่าเราเสียเปรียบเราถูกกล่าวหาเขาหาว่าอย่างนั้นเขาหาว่าอย่างนี้ถ้าเรายอมมันก็เสียหน้าถ้ายังเป็นปุถุชนไม่เป็นพวกโสดาบันขึ้นไปถ้าเป็นอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปแล้วเรื่องมันก็ไม่มีเพราะพระโสดาบันท่านรู้เหตุรู้ผลเรื่องไม่ยืดยาวพวกปุถุชนยังบวชใหม่ยังไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยให้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งยังไม่ได้ขูดเกลากิเลสออกจากจิตใจก็เลยเข้าไปยึดถือในเรื่องอย่างนั้นจนปรากฏในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาว่าพระแตกกันในเมืองโกสัมพีพระพุทธเจ้าต้องหนีไปอยู่ป่าแล้วพวกนี้รู้สึกตัวไปขอขมาจึงได้ออกมาชาวบ้านก็ใส่บาตรกันต่อไปนี่ก็เรียกว่าชาวบ้านไม่ใส่บาตรพระแต่ว่าในเมืองพม่านั่นเป็นอีกรูปหนึ่งเวลานี้พระไม่รับบาตรชาวบ้านเขาเรียกว่าคว่ำบาตรคือไม่หายบาตรหายบาตรก็ใส่ข้าวได้คว่ำแล้วจะใส่ยังไงใส่ลงที่ก้นบาตรมันก็ไม่ได้คว่ำบาตรคว่ำบาตรกับคณะทหารพวกทหารนี่ยึดครองเมืองมานานให้มีการเลือกตั้งแล้วก็ไม่ยอมให้คณะที่ชนะการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลพระในเมืองใหญ่คือเมืองบันดาลีนี่พระมากนะวัดหนึ่งมีพระทั้ง200-300แต่วัดก็มากมาเคยไปสมัยเป็นสามเณรกุฏิใหญ่ๆนะกุฏิเป็นตึก3 ชั้น 4 ชั้นพระอยู่เต็มหมดนอนกันเหมือนกับทหารแต่ไม่ใช่นอนเป็นห้องเฉพาะองค์ห้องหนึ่งนะเป็นห้องไม่มีห้องตึกกว้างนะใหญ่นะแล้วก็นอนมันก็เหมือนกับทหารนะพระนอนพูดแห่งหนึ่งสามเณรนอนแห่งหนึ่งแล้วตาตีระฆังก็ลุกขึ้นไหว้พระสวดมนต์กันถ้าเราเข้าไปในวัดนี่ได้ยินเสียงเช้าไม่ใช่เสียงตะเลาะบ่อแว่งเสียงเรียนหนังสือท่องดังๆแบบวัดสมัยโบราณเมืองไทยเราสมัยก่อนพระเนรเรียนหนังสือดังๆเหมือนกันถ้าเราเดินใกล้วัดอาจารย์ได้ยินเสียงพระเนรท่องหนังสือเรียนหนังสือกันดังๆเพราะงั้นท่องกันดังเอตรูเต็มไปหมดนะท่องกันอย่างนั้นอยู่มากมายกายกองท่านสมภารก็เป็นอยู่กุฏิหลังใหญ่แต่ว่าท่านก็ไม่ได้อยู่องค์เดียวมีพระลูกวัดอยู่ด้วยมากมายอยู่กันเหมือนกับว่ากองทหารรักใคร่สามัคคีกองเดียวกันดีอยู่แต่นี่ว่าพระคิดกันว่าพวกทหารนี่รังแกกว่าบ้านท่านก็เลยไม่รับบาตรจากกองทหารพวกทหารก็เป็นทุกข์นะเพราะไม่ได้ใส่บาตรไม่ได้ทำบุญอันนี้ทำได้ก็เพราะว่าพุทธบริษัทยังเลื่อมใสมั่นคงในศาสนาถ้าเราคว่ำบาตรเนี่ยชาวบ้านก็ไม่ได้ใส่บาตรเขาก็เป็นทุกข์แดดร้อนนะแต่นานๆข้าวทหารมันไม่เป็นไม่แก้ไม่ทำอย่างอื่น ทหารใช้วิธีปิดวัดเลยปิดวัดออกกฎหมายใหม่บังคับพระไม่ให้ก่อกวนไม่ให้ชักชวนกันก่อความวุ่นวายมีกฎหมายคณะสงฆ์แต่ไม่ใช่ของสงฆ์แล้วเป็นคณะทหารออกมาบังคับพระให้อยู่ในระเบียบอยู่ในกว่าภายใต้กฎหมายไม่เหมือนสมัยก่อนที่ว่าพระทำอะไรได้ทีนี้ก็ยุ่งกันใหญ่ลำบากนี่ก็เพราะว่าปัญหามันเกิดขึ้นเพราะว่าฝ่ายบ้านเมืองกับพระไม่ลงรอยกันก็เกิดปัญหานักบวชทะเลาะกันก็มีปัญหาชาวบ้านทะเลาะกันกับนักบวชก็มีปัญหามีเรื่องในตำบทเรื่องหนึ่งว่าพระฤาษีสองตนมาจากป่ามาพักอยู่ในที่แห่งหนึ่งคือเป็นโรงช่างหม้อท่านอยู่ในป่ามานานแล้วอยากจะกินของเปรี้ยวของเค็มบ้างก็เลยเข้ามาในเมืองเพราะอยู่ในป่ากินแต่ผลไม้อยากจะเข้าเมืองรับรสอาหารแปลกๆบ้างก็มานอนองค์หนึ่งมาก่อนก็นอนมานอนในองค์หนึ่งมาทีหลังก็บอกว่าท่านสถานที่กว้างขวางผมขอนอนด้วยสักคนได้ไหมเอ้ยเอานอนไปเถอะที่ทั้งกว้างขวางนอนไปเถอะนอนตามสบายเถอะเลยก็นอนอันนี้องค์ที่มาทีหลังมานอนเนี่ยพอนอนไปแล้วก็เกิดปวดท้องจะไปปัสสาวะนะเดินไปมันมืดอ่ะมองมาเห็นอ่ะเดินไปเหยียบเท้าไปเหยียบเท้าฤาษีตนหนึ่งเข้าฤาษีก็บอกอ้าวทำไมเดินทุ่มซ้ำมาเหยียบเท้าโอ้ขอโทษไปขอโทษเดินไปพอเดินไปแล้วฤาษีเกณฑ์องค์ที่ถูกเหยียบนึกในใจว่าไม่ได้เรานอนอยู่ดังนี้เดี๋ยวเมื่อตะกี้มันเดินไปทางเท้าเหยียบเท้าเดี๋ยวมาใหม่มาทางโหทางนี้จะไม่ได้เหยียบเท้าก็เดินหลีกมาได้แกนอนหันหัวกลับมาเอาหัวมาอยู่ทางด่างเท้าอ่ะไอ้นั่นก็เดินมาทางนั้นก็นึกว่าเดินมาทางนี้หลีกไปทางนั้นพอหลีกไปมาเดินมาเหยียบหัวทีนี้บอกเมื่อก่อนเหยียบเท้านี่มาเหยียบหัวเอาแล้วเถียงกันทีนี้ก็รูดกันแล้วโกรธกันแล้วก็แช่งฤาษีตนหนึ่งแช่งอีกฤาษีตนหนึ่งเลยทะเลาะกันว่าข่าวนั่นเกิดอาทิตย์มืดไปเขาหมายความว่าพระทะเลาะกันนี่ทำให้เกิดความมืดไม่ใช่ดวงอาทิตย์มืดหมายความมาเกิดความมืดเพราะนักบวชเป็นแสงสว่างของประชาชนเมื่อนักบวชทะเลาะกันมันก็มืดบอดไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองประชาชนก็ไม่รู้จะพึ่งใครเขาเล่าว่าอย่างนั้นเพื่อแสดงให้เห็นว่านักบวชนี่ไม่ควรทะเลาะกันควรจะอยู่กันด้วยความรักความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันแต่บางทีชาวบ้านก็รังแกพระเหมือนกันทำให้เกิดเป็นปัญหาลุกล้ำขอบเขตของวัดแต่ว่าพระไม่รู้จะทำอย่างไรวันนี้ไปบอกเจ้าหน้าที่ถ้าบอกเจ้าหน้าที่ชาวบ้านก็ว่าพระพวกนี้ไม่อดทนอ้าวให้ตัวมาทำให้พระมีเรื่องหาว่าพระไม่ดีมากไม่ถูกมากก็เกิดแก่งแย่งกันเพราะงั้นในที่บางแห่งคนข้างวัดไม่ค่อยจบพระในวัดเพราะว่าพระในวัดคอยขัดคอเขาในเรื่องคอยบอกคอยเตือนลูกหลานมาเล่นเขาก็ว่ามาหักกิ่งไม้ก็ว่ามาทำให้เสียหายก็ว่าเขาก็ว่าพระนี่รุนแรงเพราะว่าลูกหลานมันมาทุกคนพระก็รำคาญก็เลยไปต่อว่าต่อขานบ้างเขาก็โกรธเคืองนะมันกับคนข้างวัดตรงนี้ตรงนู้นบ้านเก่าไม่ใช่บ้านใหม่ตรงนี้เราก็สมัยก่อนไม่มีกำแพงเดินสบายเดินกับอะไรวัดไม่ใช่มาเฉยๆนะมาใช้ช่วงของวัดเสียด้วยนะมาใช้เจ้าแล้วมาพระจะเข้าห้องมีใครเข้าไปขวางแล้วออกมาเอามาจากไหนผมอยู่ข้างวัดนี่มันไม่ถ่ายที่บ้านมันมาถ่ายในวัดนะทำให้เกิดเป็นปัญหาแล้วมีอะไรที่พอจะหยิบได้ก็หยิบไปเฉยๆเอาไปเฉยๆไม่บอกไม่กล่าวอะไรสมมติเราปลูกกล้วยใหญ่แก่ไม้มันปั่นมือว่าเดี๋ยวจะตัดทั้งเครือเอาไปบ่มไม่สุกถวายพระอยู่มาคืนหนึ่งมาหายไปทั้งเครือเลยมันตัดยกเครือไปเลยอย่างนั้นก็มีอย่างอะไรบ่อยๆอย่างนั้นบอกไม่ไหวอ่ะอย่างนี้ทำกำแพงดีกว่าทำกำแพงกันพอทำกำแพงปั้นเขาก็มาบอกว่าให้เปิดช่องไว้สักช่องให้คนเดินได้เข้าวัดมาได้บอกว่าเดินนะออกทางถนนใหญ่แล้วก็เข้าวัดก็ได้แต่ความจริงเขาก็ไม่ค่อยจะมาวัดเท่าใดให้เปิดจะไม่ยอมเปิดไม่ยอมเปิดก็โกรธว่าพระหาว่าปิดประตูไม่ให้คนเข้ามาในวัดหาเรื่องความจริงมันออกไปถนนแล้วก็เดินมาเข้าประตูก็มาได้อย่างสบายสบายแต่ไม่ยอมกระทำเช่นนั้นหาว่าลำบากเดินกลางคืนอันนี้ทางถนนกลางวัดเนี่ยสายเนี่ยมีออกทะลุไปหลังวัดได้กลางคืนของหายบ่อยเก คือผู้ดีก็เดินผู้ร้ายก็เดินของมันก็หายหายมาก็ปิดประตูเลยปิดกำแพงก่อกำแพงปิดพอปิดมาโกรธมาต่อว่ามีคนหนึ่งมายืนด่าหน้ากุฏิเลยหาว่าพระจะอะไรไม่รู้จักคนคุณชาวบ้านไม่สงสารชาวบ้านทำให้ชาวบ้านเดินลำบากว่าใหญ่โตอาตมาก็บอกว่าถ้าคุณรู้สึกว่าสบายใจเพราะได้ด่าพระแล้วก็ด่าไปเถอะไม่ว่าอะไรแต่ถ้ารู้สึกร้อนใจเพราะด่าพระก็หยุดจะมั่งไหมแล้วก็ด่าต่อไปฉันนั่งเฉยๆนั่งยิ้มๆมานั่งดูละครที่แกแสดงเรื่อยไปแกด่าแน่ก็กลับบ้านไปแล้วทีหลังก็ไม่มีใครด่าเพราะมันไม่เดินไม่ได้แล้วติดทางนี้แต่เปิดไว้ทางหนึ่งการตั้งน้ำใหญ่ให้เดินเข้ามาได้ก็ยังมีเรื่องมีราวแล้วปิดหมดก็มาด่าอีกอ่ะแล้วก็นั่งเฉยๆให้เขาด่าก็ไม่มีเรื่องอะไรไอ้คนที่ด่าเวลานี้ไม่รู้หายไปไหนแล้วเวลาไม่เคยเห็นหน้าอาจจะตายแล้วก็ได้เขาว่าด่าข้ามมากๆเป็นงั้นมันกระทบกระเทือนกันอย่างนั้นมันก็มีเรื่องเพราะงั้นแต่เราไปสัมภาษณ์คนกลางวัดว่าสมภารวัดนี้ดีไหมไม่ค่อยบอกว่าดีอย่าไปถามคนกลางวัดไม่ได้ไม่เป็นเครื่องวัดว่าดีหรือไม่ดีเพราะว่าเขาไม่ชอบเขาก็ว่าไม่ดีนี่เคยมีพวกยุวพุทธนะเขามาเที่ยวสัมภาษณ์คนข้างวัดแล้วเขามาบอกว่าคนข้างวัดนี่ไม่ชอบหลวงพ่อบอกเอาฉันรู้ไม่ต้องมาสัมภาษณ์ไม่เคยชอบแต่ทีหลังนี่ลูกๆมาวัดมาเอาขนมไปกินทุกวันเป็นย่อมเลยเอาไปแต่พ่อแม่ไม่มาลูกมามาแต่ลูกมาเอาข้าวเอาแกงเอาขนมมาทุกวันแต่พ่อแม่ไม่เคยมาเลยเราก็ไม่ว่าอะไรก็แบ่งให้ไปกินกันไปตามเรื่องนี่เรื่องมันเป็นอย่างนั้นเรื่องคนมันมีกิเลสมันก็ลำบากมันพูดกันยากเขาไม่ยอมท่าเดียวถ้ายอมมันก็ไม่มีอะไรไอ้คนเราที่มันยุ่งนะเพราะเรื่องไม่ยอมกันไม่ยอมนั้นมันเป็นกิเลสตัวนึงก็เรียกว่าทิฏฐิมานะทิฏฐิมันแปลว่าความเห็นแต่เป็นความเห็นผิดเห็นว่าฉันถูกคนอื่นไม่ถูกฉันเป็นผู้ถูกคนอื่นไม่ถูกเลยไม่ยอมนะไอ้ไม่ยอมนั่นแหละคือตัวปัญหาถ้ายอมแล้วมันก็ไม่มีปัญหาเราจะไปทะเลาะกับใครมันต้องนึกว่าทะเลาะกันแล้วมันได้อะไรขึ้นมาการทะเลาะนี่มันไม่ได้อะไรมันเสียหายไม่ได้เรื่องอะไรพระพุทธเจ้าท่านสอนให้อดทนมีพระองค์หนึ่งจะไปลาพระพุทธเจ้าไปสอนธรรมะที่แคว้นปารันตปะแคว้นปารันตปะเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ในอินเดียในสมัยนี้แต่ว่าคนมันกิกะแคว้นนั้นพระองค์ก็ถามว่าเธอจะไปสอนได้ที่นั่นก็ปรากฏว่าคนเป็นนักเลงกิกะละลานมากท่านก็บอกว่าสอนได้ไปสามารถจะไปสอนได้แล้วเธอจะทำยังไงถ้าเขามาด่านี่เธอจะทำอย่างไรก็จะนึกในใจว่าเพียงแต่ด่ายังดีกว่าตีท่านนึกว่าถ้าเขาด่านี่ดีกว่าเขาตีแล้วก็เลยไม่โกรธอ้าวถ้าสมมติว่าเขาตีนะให้รับความบาดเจ็บนี่ท่านบอกว่าเพียงแต่ตีก็ยังดีไม่ถึงกับฆ่าให้ตายท่านคิดในแง่ดีว่าถ้าเขาตีนี่ก็ยังดีอยู่ดีกว่าเขาฆ่าให้ตายอ้าวถ้าหากว่าเขาโกรธจัดเขาฆ่าเธอให้ตายก็ดีเหมือนกันเพราะไม่ต้องฆ่าตัวเองคนอื่นก็มาช่วยฆ่าให้มันก็ตายไปเรียบร้อยท่านคิดในแง่นั้นเลยพระพุทธองค์บอกเอาแต่งั้นเถอะไปได้อยู่ได้อยู่ได้ด้วยอะไรด้วยอดทนตอนนั้นเองทนได้เขาด่าก็ดีกว่าเขาตีถ้าเขาตีดีกว่าเขาฆ่าถ้าเขาฆ่าก็นึกว่าก็ดีเหมือนกันเราอยู่ในโลกมันก็ยุ่งตายจะทีก็ดีแล้วเขาช่วยฆ่าตายมันก็ดีแล้วก็แต่งเลยไปได้แม้ว่าท่านไปอยู่ได้ไปสอนคนได้ปรับใจคนในต้องถิ่นนั้นในเข้าหาธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เพราะไปด้วยความอดความทนนี่ทนได้ไอ้ความอดทนนี่เราต้องใช้อยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีความอดทนมันก็อยู่ไม่ได้ทนร้อนทนหนาวทนดินฟ้าอากาศทนสิ่งภายนอกโดยเฉพาะญาติโยมอยู่กรุงเทพนี่มันต้องทนตลอดเวลาเพียงแต่ขับรถมาวัดนี่ก็ต้องอดทนที่สุดแล้วเพราะจราจรมันติดขัดแต่วันอาทิตย์ค่อยเบาหน่อยรถมันน้อยไม่เหมือนกับวันธรรมดาเราก็มาได้สะดวกสบายพอสมควรแต่มันก็ยังติดนั่นแหละถ้าเรานึกแต่ว่าธรรมดาเพราะรถมันมากคนมันมากมันก็ต้องติดกันมากรถติดนี่ไม่ใช่ติดแต่บ้านเรานะฝรั่งที่เป็นเมืองเจริญถนนมันกว้าง8เลน 10เลนถนนใหญ่ก็ตั้ง10เลนนะวิ่งเรียงหน้าไป10คันเลยสวนกันไปบ้างบางบางสายก็เรียกว่าวันเวย์ไปท่าเดียววิ่งไป10คันแต่บางสายก็มีทางสวนด้านหนึ่งมาด้านหนึ่งไปมันก็ติดเหมือนกันเช้าเช้าจั่วโบงที่รีบร้อนไปทำงานในรถมันก็ติดเมืองใหญ่ๆติดทั้งนั้นร้อนๆนี่ก็ติดติดมากทีเดียวถ้าว่าเราจะออกเราจากร้อนๆไปวัดธรรมรวดีนี่ออก7โมงเช้านี่มันก็ติดอยู่ในกรุงร้อนๆติดอยู่กว่าจะไปหลุดไปขึ้นถนนสายใหญ่เขาเรียกว่า M1 ได้มันกว่าจะไปได้มันตั้งชั่วโมงกว่าเข้าก็เหมือนกันพอเข้ามันถึงก็ติดเรื่อยมากว่าจะมาถึงบ้านได้ก็เสียเวลาแต่คนอังกฤษนั่นใจเย็นมากเขาไม่เอะอะไม่โวยวายไม่บีบแกรไม่บ่นไม่อะไรเฉยขับรถนั่งเฉยเขาหัดมานานหัดอดทนมันผิดกับคนฝรั่งเศสฝรั่งเศสนี่ไม่ค่อยอดทนพอรถติดแล้วบีบแกรกันก้องเมืองไปเลยคนนั่นก็บีบคนนั่นก็บีบบีบไม่ใช่ว่ามันจะไปได้แต่มันจะมันระบายเอาความรู้สึกไปใส่กันในแกรแล้วก็ระบายพูดพอดพูดพอดแล้วบางคนก็เปิดกระจกโผล่หน้ามาดูเฮ้ยเมื่อไรจะไปกันสักทีเว้ยอะไรแต่พูดแบบไทยมันพูดอย่างนั้นนะแต่มันพูดเป็นภาษาฝรั่งเศสไม่มีความอดทนคนฝรั่งเศสอดไม่อดทนแต่คนอังกฤษเขาเยือกเย็นเขาสงบมีอะไรเกิดขึ้นเขาก็เย็นเย็นไอ้ความสงบเย็นของชาติอังกฤษเนี่ยมันจึงเอาชนะสงครามได้เวลาแพ้เขาก็ไม่ตกอกตกใจเวลาเยอรมันรุกรุนแรงกับมาที่ดันเคิร์กมันต้องถอยกลับเกาะนะเขาก็ถอยอย่างมีระเบียบเรียบร้อยคนอังกฤษมีเรือสำหรับเที่ยวเล่นเอาไปหมดต่างคนต่างไปช่วยกันขนทหารกลับบ้านเขาใจเย็นเขาใจสงบทำด้วยอารมณ์เยือกเย็นเขาก็ทำได้เรียบร้อยแล้วก็วางแผนต่อสู้กันต่อไปผลที่สุดเขาก็ชนะได้โดยความอดทนเราเป็นพุทธบริษัทเนี่ยต้องใช้ความอดทนอย่างมากในเรื่องอะไรอะไรต่างโดยจะพ่อทนต่อถ้อยคำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะคนเรามันมีดีบ้างชั่วบ้างปนกันไปบางคนปากมากบางคนก็ปากน้อยบางคนก็พูดดังบางคนพูดคล่อยบางคนพูดหยาบบางคนพูดดีเราต้องประสบพบเห็นพบเห็นอะไรก็ต้องตั้งใจว่าทนไม่ได้อย่าไปแสดงอาการอะไรโต้ตอบกับคนเหล่านั้นเราต้องอดต้องทนไว้ถ้าทนได้แล้วก็สบายไม่มีเรื่องอะไรทนได้เรียกว่าอาทิวาสนขันติมีความอดทนอย่างยิ่งต่อสิ่งเหล่านั้นถ้าหากว่าใครมาทำร้ายเราด้วยการพูดเราก็ไม่พูดโต้ตอบด้วยคิดว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้ให้ความว่าคนที่มาด่าเรานั้นเป็นคนชั่วอยู่แล้วถ้าเราไปด่าตอบคนนั้นเราชั่วขึ้นอีกคนหนึ่งแล้วก็ตีว่าคนที่ด่าข้างหลังนั่นแหละเป็นคนชั่วกว่าคนแรกสมมติว่านายกอมาด่านายขอแล้วนายขอโกรธไปด่านายกอพระองค์ตีว่านายขอนี่เลวกว่านายกอทำไมจึงถือว่าเลวกว่าเพราะว่านายกอก็แสดงแบบให้ดูแล้วสาธิตให้ดูแล้วว่าคนที่จิตใจตกต่ำนั่นมันพูดอย่างนี้กิริยาท่าทางอย่างนี้เป็นบทเรียนเป็นเครื่องสอนใจอยู่แล้วนายขอไม่เอาบทเรียนนั่นมาเครื่องเตือนใจกลับไปตู้ตอบพระองค์ยังถือว่านายขอนี่เลวกว่านายกออันนี้เราจะไปเลวกว่าคนนั้นทำไมคนนั้นมันเลวอยู่แล้วเราจะไปเลวกว่าเขาทำไมเราควรจะดีกว่าเขาคำไทยเราพูดไว้ว่าอย่างไรโบราณว่าอย่าเอาทองไปถูกระเบื้องอย่าเอาเนื้อไปแลกหนังอย่าเอาพิมพ์เส้นไปแลกกับเกลือแต่ทองมันมีราคามากกว่ากระเบื้องซึ่งเป็นลิ้นเนื้อมันมีค่ามากกว่าหนังพิมพ์เส้นมีค่ามากกว่าเกลือแม่เกลือมันจะกองโตพิมพ์เส้นมันตะขวดเล็กๆแต่มันก็มีค่ามีราคามากกว่าเราจะเอาพิมพ์เส้นไปแลกกับเกลือก็ไม่สมควรเอาเนื้อไปแลกกับหนังแห้งมันก็ไม่ไหวเอากระเบื้องไปถูกับทองไปถูกับกระเบื้องมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะควรทำให้นึกว่าคนที่มาทำอะไรกับเราในทางไม่ถูกต้องนั้นเป็นคนมีกิเลสครอบงำจิตใจเขาเป็นตัวอย่างให้เราเห็นอยู่แล้วถ้าเราไปทำตอบอย่างนั้นเราก็ทำไปกว่าคนคนนั้นไม่เอาตัวอย่างมาเป็นเครื่องสอนใจก็เป็นการไม่ถูกต้องเลยไม่กระทำอย่างนั้น นี่เป็นเรื่องที่เรียกว่าใช้ความอดทนอย่างยิ่งคนอดทนได้ก็สบายฝนตกฟ้าร้องจราจรติดขัดมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราก็อดได้ทนได้มันก็สบายแต่บางทีมันก็เหลือทนเหมือนกันเหลือทนก็อย่าไปทำอะไรให้มันรุนแรงถ้าจะไปพูดอะไรกับใครพูดด้วยใจสงบใจเยือกเย็นถ้าใจร้อนอย่าไปพูดเวลาใจร้อนร้อนใจอย่าไปพูดอะไรเพราะถ้าพูดด้วยความร้อนมันร้อนออกมาเป็นคำพูดที่ไม่สุภาพไม่เรียบร้อยเพราะงั้นต้องทำใจให้เย็นและค่อยไปพูดกันว่างๆค่อยเรียกมาไปพูดจากันหรือว่าออกบัดเชิญคนนั่นไปกินอาหารที่ร้านไหนไปคุยกันหรือมาที่บ้านก็ได้ว่างๆนัดกินข้าวกันสักทีนึงมากินกันในสนามหญ้าแล้วค่อยพูดค่อยจากันว่าเรามันกระทบกระเทือนกันมานานแล้วต่างฝ่ายต่างไม่สบายคนโกรธกันนั้นไม่ใช่สบายไม่สบายทั้งสองฝ่ายนายกโกรธกันนายขอก็ไม่สบายทั้งนายกนายขอระแวงกันสงสัยกันมีอะไรก็คอยมองดูกันในแง่ร้ายกันอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่เรามองใครในแง่ร้ายเราไม่สบายใจเรามีความทุกข์ทางใจแต่ถ้าเรามองคนในแง่ดีแง่งามมันก็ไม่มีปัญหาอะไรการไม่โกรธใครไม่เคืองใครนั่นเป็นความสุขในชีวิตพระท่านจึงบอกว่าโกทังคัตตวาสุขังเตติฆ่าความโกรธได้เป็นสุขความโกรธเราข้ามคือไม่ให้มันเกิดในใจเราต่อไปทำอย่างไรจึงจะไม่เกิดด้วยมีปัญญามีสติคอยพิจารณาสติรู้ทันว่าคนนั้นจะทำให้เราโกรธแล้วปัญญาก็มาตั้งปัญหาขึ้นถามว่าเราจะไปรับอารมณ์นั่นทำไมเมื่อของมันไม่ดีเราจะเอาทำไมเราไม่ควรรับสิ่งนั้นเพราะสิ่งนั้นมันไม่ดีใครเอาของไม่ดีมาให้เราไม่รับเราไม่เปิดประตูรับอันนี้เรามันเปิดหูฟังเปิดตาดูเขาแล้วก็รับก็มาสู่ใจรับก็มาเพิ่มใจให้ขุ่นมัวให้เศร้าหมองให้ปกติเราก็ไม่ได้ขุ่นมัวเศร้าหมองสภาพจิตใจเรียบร้อยดีอยู่แต่ว่าคนนั้นมาแกว่งให้ใจเราเศร้าหมองเหมือนน้ำที่มันนิ่งเลยแม้มีตะกอนมันก็อยู่ก้นโอ่งมันไม่ขึ้นมาทำให้น้ำเสียหายแต่ถ้าเราไม่ลงไปแกว่งข้าวน้ำก็ขุ่นไปหมดทั้งโอ่งกินไม่ได้คนที่มาทำอะไรกับเราเข้ามาแกว่งให้จิตใจเราขุ่นมัวเศร้าหมองเราขาดสติขาดปัญญาไม่รู้ทันไม่รู้เท่าต่อสิ่งนั้นเราก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาเหมือนกันหาว่าทำไมมาทำอย่างนั้นกับฉันนี่เราคิดอย่างนั้นถ้าเราคิดแต่เพียงว่ามันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของฉันเขาแสดงอาการของเขาไม่ใช่เกี่ยวข้องกับฉันเขาไม่ได้ด่าฉันก็ไม่ได้ว่าฉันเขาว่าฉันคนชั่วก็ฉันไม่ได้ชั่วแล้วจะไปเดือดร้อนอะไรเขาว่าเราเลวเราก็ไม่ได้เลวเราจะไปเดือดร้อนอะไรทำใจง่ายเฉยนึกคนนึกดูไปในแง่สนุกว่าเออน่าดูคนที่มาแสดงกิริยาอย่างนั้นพูดจาอย่างนั้นเราไม่ค่อยมีโอกาสได้ดูแล้วเขามาทำให้ดูฟรีๆไม่ต้องเสียสตังค่าดูอะไรไปดูลิเกมันรบกันก็ยังเสียสตังดูหนังทะเลาะกันในจอก็เสียสตังอันนี้ไม่ต้องเสียเขามาแสดงถึงหน้าบ้านเราก็นั่งดูเขาสบายๆยิ้มไปมันแสดงเท่าใดมันก็เหนื่อยแล้วมันก็กลับไปเองมันไม่มีเรื่องอะไรอย่างนี้ใจสบายไม่มีปัญหาไม่เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนพระพุทธเจ้าสอนพระอานนท์ว่าอานนท์เราเป็นเหมือนช้างศึกถ้าศึกยิงลูกศรมารอบทิศเราก็ไม่หวั่นไหวที่พูดเช่นนั้นก็เพราะว่ามีคนไปด่าพระพุทธเจ้านามากัลยาณีแกมันได้เป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนแต่ว่าเป็นน้อยจับรับจับถูไปเป็นข้าวอันนี้แกโกรธพระพุทธเจ้ามานานแล้วโกรธเพราะว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปสู่ถิ่นนั้นคราวนี้ก็นางพรหมณีน่ะแกเห็นข้าวพ่อของนางเห็นข้าวก็บอกโอ้คนนี้รูปร่างดีเหมาะที่จะเป็นลูกเขยของเราเลยกลับไปบ้านไปบอกแม่บ้านบอกว่าแต่งตัวลูกสาวให้ดีๆหน่อยฉันก็ผู้ชายที่พอจะเป็นลูกเขยแล้วเพราะว่าหวงไว้นานแล้วไม่อยากไว้ไม่ให้เลยคราวนี้เราเจอแล้วแม่ยายก็แม่ก็แต่งตัวลูกเขาจะสวยปิ้งเนี่ยไปหาพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าท่านเหยียบรอยไว้แล้วท่านก็เดินลงไปเสียไปแอบพุ่มไม้เสียตรงนั้นเขาไปถึงไม่เห็นองค์พระเจ้าเห็นแต่รอยพอเห็นรอยนี่แม่บ้านก็บอกแกนี่ชักจะเลอะใหญ่แล้วไอ้รอยตีนแบบนี้ไม่ใช่คนธรรมดาคนไม่มีกิเลสรอยตีนแบบนี้คนไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสแม่จะยกลูกสาวให้อย่างไรเฮ้ยแกแล้วก็ดูดวงจะตาคนมันก็ดูจระเข้ในโอ่งน้อยอย่างนั้นแหละอย่าพูดอย่างนั้นเลยเดี๋ยวฉันจะหาดูก่อนพอหาดูก็เจอพอเจอก็จับชายจีวรดึงมาเลยบอกนี่มีลูกสาวเราจะให้ท่านแล้วพระองค์ก็เห็นว่าพราหมณ์สองคนมีนิสัยพอจะสอนในบรรลุคุณทำได้แต่ลูกสาวนั้นยังกระด้างกระเดื่องยังไม่สามารถจะสอนได้ก็เลยพูดว่าลูกสาวของท่านที่ว่าสวยนะอย่าว่าจับต้องด้วยมือเลยแม่เอาเท้าแตะก็ยังไม่สมควรเลยแม่นางสาวมากันดียาไล่ควังแล้วมันแตะถึงสวงเข้าไปเลยโกรธพระพุทธเจ้าเลยตั้งใจไว้ว่าเอาเถอะวันใดวันหนึ่งฉันได้สามีดีๆฉันจะเล่นงานพระรูปนี้ให้ได้นะอ้าวจับนัดจับหลูได้ไปเป็นมเหสีของพระเจ้าองค์ที่สี่ของพระเจ้าองค์เกณฑ์ครับเป็นพระสนมพระเจ้าอุเทนมีมเหสีอยู่แล้วชื่อสามาวดีตอนนี้แกพอไปเป็นมเหสีน้อยเข้ารู้ว่าพระนางสามาวดีนี่เป็นลูกติดพระพุทธเจ้าก็รังแกเรื่อยหาเรื่องรังแกเรื่อยเหมือนกันในลิเกในหนังที่เขาแสดงมีแต่เรื่องริษยาเท่านั้นที่แสดงก็รังแกเรื่อยไปยังไม่หายเจ็บใจไม่หายเจ็บใจก็จ้างคนมาไปเที่ยวดักดาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปบางรัฐก็ไปด่าไปบางลำพูก็ไปด่าไปสามเสนก็ไปด่าทั้งนั้นเลยไม่ว่าไปบิณฑบาตตรงไหนก็ด่าเรื่อยจนพระอานนท์ทนไม่ไหวเลยบอกว่าไม่ไหวแล้วบรรยากาศเมืองนี้คนขี้ด่ามากเหลือเกินควรจะออกไปจากที่นี้พระพุทธเจ้าถามว่าไปไหนอานนท์ไปเมืองที่คนไม่ด่าอ้าวถ้ามันเกิดมีคนด่าก็ดีก็ต้องหนีกันนี่เรื่องมันไม่จบเหตุเกิดที่ไหนต้องให้ดับที่นั่นอันนี้เป็นกรรมกัดที่สำคัญเหตุเกิดที่ไหนต้องดับที่นั่นเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราว่าเหตุเกิดที่ไหนดับที่ตรงนั้นคือเหตุโกรธตรงไหนมาดับโกรธที่ตรงนั้นเกลียดตรงไหนก็ดับกันที่ตรงนั้นทิศยาตรงไหนก็ดับกันที่ตรงนั้นดับทันทีอย่าเก็บเอามาที่บ้านอย่าเอาความโกรธในตลาดมาที่บ้านอย่าเอาความโกรธในทุ่งในป่าเอามาที่บ้านอย่าให้มันดับเสียที่ตรงนั้นให้มันสงบเสียที่ตรงนั้นในคำตรัสมีความหมายอย่างนั้นว่าเหตุเกิดที่ไหนให้ดับที่นั้นแต่ว่าเหตุการณ์ด่ามันเกิดที่เมืองโกสัมพีพระพุทธเจ้าว่าเราต้องอยู่ที่นี่แล้วพระองค์กล่าวว่าอหังนาคูวะสังคามิบอกว่าเรานี่อดทนเหมือนช้างสารออกศึกช้างที่ออกศึกนี่ถูกยิงด้วยลูกศรมารอบทิศก็ยืนเฉยไม่หวั่นไหวยืนตายอยู่กับที่ยืนอยู่อย่างนั้นเราก็เป็นเหมือนกับช่างออกศึกอย่างนั้นคนชั่วในโลกมีมากคนดี
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ต รับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
1: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดี

0: กผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: เปิดแล้วเปิดแล้ว
2: เอ้าแม่งยังหลักเอาอันนี้เปิดแล้ว
1: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
2: โอ้ยบ้านเมืองขึ้นหูหดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู้คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
1: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
3: ทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
1: โทร0801945318

0: มึงอ่ะมันเจ๊งแต่ปากมึงหูบอใช่ก็เก่งแต่ก็ผู้อื่นนั่นแหละกูบอกว่าตัวหนาผู้อื่นน่ะไอ้อาจสิบ่แค่แต่อีลีในใจอ้ายอ่ะมันโคตรแค่เลยหูบ่
1: สั่งตำหูไว้แล้วบ
0: ่นี่แหละลานเจเตือนขึ้นเก่าห้อง
1: ลาบนั่นเด้อ
0: เอาลาบขมๆเนาะ
1: ก้อยขมเลย

0: เอาจังไดถ้ายังคือทอดเขาก็ไปง้อเขาติล่ะ
1: โอ้ยเรื่องหยังอยากไปก็ไปติล่ะผู้ใดสิแค่เฮ้าเฮ็ดงาน

0: ็ได้ว่ามึงว่านํากันบ่มีไผว่าขี้หายดอก
1: ขอโทษด้วย

0: ืนดีกันแล้วเนาะข้าสั่งฉันไปละเด้อ
1: เป็นจังไดตกลงบ่เมื่อน้ำกูเลยแม่นบ
0: ่ป้าอ้ายไปส่งแน่

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อรา

ประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: อีเมียอีเมียคอยขอเงินไปเที่ยวงานเนี่ย
1: เอาเท่าไหร่ล่ะลูก
0: 200
1: เอาคือเอาหน่อยเถอะลูกบ่สิพ่อเที่ยวบ่ล่ะเอาแม่ให้500บ่ต้องทอน
0: เนี่ยคือให้หลายแท้ซะนะ
1: โอ้ยกะบักลาลูกกกอีเมียเนาะเอาไปต่อยเที่ยวให้สนุกนะลูก